0: 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรค โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
4: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 น.ของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
9: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริตตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุพนิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หลังแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนโทรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกในการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่หนึ่งลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนนสองฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาราโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่า ผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
9: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชน

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการปิดการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิ์พื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
4: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
3: ะ
4: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี้เป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
3: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
4: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
3: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็ว นะคะว่าจะต้องทำอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของ

0: ใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคาอย่ามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยคือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะการทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้นคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้มีการคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใกล้พรีเมียมเนี้ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปนั้นจะใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
1: ค่ะท่านเทพดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเทพดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนคะ
0: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้ให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับนึงเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเทพดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่มีการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ท ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
5: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
4: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ตอนนี้กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utilityที่เป็นยูนิตี้ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
6: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Centerปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
8: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์โฟลติ้งนะครับ
6: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
9: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนาม สาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณ10,000รายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่า 70-80% ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
10: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
9: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
11: ดังนั้นวิธีการที่ใช้ว่ากินยาถ่ายพยาธิทุกปี

0: หลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
3: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะทางช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็ทางวิทยุด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ราตรีคุณกรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ฟังอาจจะงงๆนะครับว่าเดือน8หลังนะครับ2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับมี8หน้า8หลังปีนี้มีเดือน8 2หนนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าตามปฏิทินสุริยคตินะฮะจันทรคติเนี่ยที่จะมีเดือน8 2หนเนี่ย8หน้า8หลังนะครับ 2-3 ปีครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วนเวียนใหม่ครั้งหนึ่งเพราะคนจะไม่คุ้นเพราะ 2-3 ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับไปดูประเด็นข่าวในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเดินทางเยือนจีนนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ16กรกฎาคมแล้วก็จะกลับมาอีกที20กรกฎาคมนะครับ3เมืองที่ท่านนายกไปครับเมืองเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งนะครับเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษาและก็เรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับจะมีการผลักดันเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้พบกับผู้นำของประเทศจีนด้วยนะครับที่จะได้มีการเจรจาหารือรวมถึงเรื่องของภัยความมั่นคงด้วยเรื่องของภัยไซเบอร์ก็คือเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับก็คงมีการพูดคุยในเวทีนี้เช่นเดียวกันครับเรื่องของโรงเบียร์เป็นยังไงคุณปณิสราครับได้ทราบข่าวมาตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์จนถึงณปัจจุบันนี้3วันเข้าไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการลงพื้นที่
2: ใช่เดี๋ยวอาจจะมีการเตรียมปรับปรุงเรื่องของกฎหมายโซนิ่งต่างๆนะคะอย่างร้านอาหารก็ต้องไปดูเรื่องของการจดทะเบียนของร้านว่าเป็นการจดทะเบียนเรื่องของเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบริการ
1: สถานประกอบการหรือว่าสถานบริการนะครับเพราะว่าโซนิ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่แถวๆ2พื้นที่นะฮะสีลมคือพัดพงแล้วก็แถวๆ RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่รัชดาพิเศษนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะลาดพร้าวเนี่ยก็ใกล้กับรัชดาพอขับรถไปแถวๆถนนลาดพร้าวเนี่ยเราก็จะเจอร้านแบบนี้เยอะร้านที่คล้ายๆกับเป็นผับโรงเบียร์อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าคือไม่มีใครทราบหรอกว่าเขาจดทะเบียนเนี่ยในนามของร้านอาหารในรูปแบบของร้านอาหารเพราะเราคิดว่าร้านอาหารที่มีดนตรีสดเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปแบบเปิดโล่งแล้วก็มีนักดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีเนี่ยเก้าอี้อยู่ไม่กี่โต๊
2: ะ
1: เวลามันเกิดไฟไหม้อะไรปุ๊บเนี่ยมันหนีง่ายสลายตัวได้เร็วแต่พอเป็นพื้นที่ปิดเงียบเนี่ยขออภัยพื้นที่ปิดและมืดเนี่ยเหมือนผับเหมือนบาร
2: ์
1: เหมือนดิสโก้เทคสมัยก่อนนะฮะใครทันมั้งดิสโก้เทคอาการอารมณ์มันเป็นแบบนั้นพอมันมืดปุ๊บเนี่ยไฟไม่สว่างการวิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากแล้วยิ่งไม่มีไฟเนี่ยที่เขียนไว้ว่าตรงนี้คือบันไดหนีไฟไปปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏประตูเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวคุณปณิสราว่าปรากฏว่ามีประตูด้านหลังมีการกีดขวางแล้วก็ล็อกเอาไว
2: ้
1: นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ต่อไปจริงๆต้องพิสูจน์นะฮะว่าล็อกไม่ล็อกเนี่ยพิสูจน์กันยังไงฮะคือถ้าเกิดตำรวจไปดูในพื้นที่แล้วปรากฏล็อกอันนี้จบแต่ถ้าเกิดไปปุ๊บไม่ล็อกแล้วถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาบอกว่าอ้าวนี่ก็ไม่ได้ล็อกอ่า ก็ถือว่าไม่ได้ประมาทแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าตำรวจเขาก็ออกมาบอกข้อเท็จจริงว่าเขาก็กำลังตรวจสอบนะครับส่วนอาคารก็โอ้ทางผู้ประกอบอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารครับบอกว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยแล้วพื้นที่เขาดูแลกันยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นสิคะ
1: แล้วก็เรื่องของการรวมกระทรวงใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะที่จะเอามารวมกับทางวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: นะฮะ
2: ก็มีความคืบหน้า
1: ดีใจนึกว่าจะรวมกระทรวงเหลือ19กระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและวัฒนธรรมหร
2: อ
1: กระทรวงท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันใหญ่ไปแล้วก็20กระทรวงเหมือนเดิมเพ
2: ีย
1: งแต่ควบรวมคือแยกเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเอากีฬาออกไปและเป็นท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที
2: ่
1: มันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ทำงานเนี่ยได้กลมกล่อมกันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือมติครม.เมื่อวานแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะเนี่ย
2: ก็มีเรื่องของการปลดล็อกส่ง ออกกุ้งไทยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการโดนแบนจากทางมาเลเซียนะคะท่านนายกก็มีการเร่งรัดให้มีการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียนะคะอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เดินทางไปที่มาเลเซียมานะคะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่ไปร่วมพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลากหลายมติออกมานะคะทั้งเรื่องของการเห็นชอบแล้วก็การรับทราบอีกหลากหลายมติเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวันจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3ราย
1: โอ้ครับ3รายเพ
2: ิ่
1: มนะฮะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีการประชุมนะฮะของคณะกรรมการน
2: ะ
1: ฮะประชุมของคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้แหละ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าในวันนี้ต่อไปนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในห่วงของวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครับ16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับครับเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับพูดง่ายๆก็มีการลงนามเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไทยจีนจะร่วมมือกันนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอะไรต่างๆและจะร่วมผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและท่านนายกเนี่ยก็จะเดินทางเยือน3เมืองหลัก3เมืองใหญ่ของจีนคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือจะเข้าไปเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับคศ2026จากนั้นก็ไปต่อที่นครเฉิงตูเป็นประธานเปิดงานสัมมนาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูเพื่อเป็นสัญลักษณ์การลงทุนครับว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนชาวจีนแล้วก็เชื้อเชิญให้นักลงทุนชาวจีนมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบกับเอกชนรายใหญ่ของจีนด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในจีนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างกันนั่นเองสุดท้ายเมืองสุดท้ายคือกรุงปักกิ่งท่านนายกก็จะมีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะครับกับนายกจีนคือคุณหลี่เฉียงและก็หารือกับคุณเจ้าเล่งจี้นะฮะเจ้าเล่งจี้นะฮะประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการลงนามเอกสารความร่วมมือในหลายมิตินะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้ก็จะเป็นการสานความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวสู่ปีที่51แล้วนะครับกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนี่คำนี้ใช้เยอะไม่ได้ว่าคำว่าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหุ้นส่วนเนี่ยก็คือแชร์กัน50-50นะฮะเป็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับจีนนะครับร่วมมือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะฮะแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติด้วยที่ผมบอกว่านี่แหละหรือเรื่องของความมั่นคงที่เรามองข้ามไม่ได้นะฮะว่าภัยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์เรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเราจะร่วมมืออะไรกันได้อย่างไรเพราะว่าประเทศ ทยทำประเทศเดียวไม่ได้นะครับต้องทำร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอีกหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นว่าการเยือนครั้งนี้นะครับก็จะในฐานะที่ก้าวเข้าสู่ปี51ความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับคือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีอวกาศจีนไปเหยียบอวกาศมาแล้วนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรนะครับเขาเป็นผู้นำด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI อะไรต่างๆแล้วไทยเนี่ยจะรับสิ่งต่างๆหรือขอความร่วมมือหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับนี่คือความร่วมมือที่จะนำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือในการขยับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ร่วมมือด้านความมั่นคงปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะประเด็นเรื่องของไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลก็มีการหารือแนวทางที่น่าจะต้องปรับปรุงกฎหมายกันในเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของทางตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะมีที่ถนนข้าวสารนะคะแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นๆจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดก็คือเปิดได้แค่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถจัดมหรสพได้ก็ท่านนายกก็มองว่าหลายข้อกฎหมายเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของการแสดงดนตรีการเต้นรำต่างๆแล้วก็กิจกรรมภายในร้านอาหารตรงนี้ก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดนะคะเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลอยู่นะคะส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเพราะว่าบ้านเราไม่เข้มงวดหรือเปล่ามันเลยเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอยู่แบบนี้นะคะเราจะเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือถ้าจำกันได้ก็จะมีหลักๆเนี่ยคือซันติก้
1: า
2: แล้วก็เมาเทนบีที่ชลบุรีนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ล่าสุดก็คือที่โรงเบียร์ที่นราธิวาสนะคะก็ท่านนายกบอกว่าปัญหาเนี่ยคือมันเกิดจากเราไม่ได้มีกฎหมายนะเรามีกฎหมายแต่ว่ามันมีคนที่จงใจฝ่าฝืนก็ย้ำเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตนะคะว่าจะต้องดำเนินการเป็นประจำแล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยมีการสั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะส่วนกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเที่ยงคืนเนี่ยตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามยังไงต่อดีจะย้ายผู้อำนวยการเขตไหมนะคะ
1: เปิดถึงเที่ยงคืนจะไปย้ายผู้อำนวยการเขตเหรอฮะต้องย้ายตำรวจป่ะผู้กำกับไหมอ
2: าจจะต้องไปดูว่า
1: คือการดูแลสถานบริการเนี่ยมันก็มีทั้งผู้อำนวยการเขต
2: ใช่
1: แล้วก็มหาดไทยด้วยไห
2: ม
1: มหาดไทยแล้วก็ใครอีกตำรวจมันมีสามส่วน
2: นะคะ
1: คือถ้าเกิดมันเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆคนกระทบเยอะนะ
2: ใช่ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าก็เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางตำรวจในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ30 รายก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยอย่างนี้ท่านนายกจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไหม
1: อันนี้เป็นคำถามไม่สร้างสรรค
2: ์นะท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะก็ท่านก็บอกมันไม่ใช่คำถามที่มันไม่มีเหตุผลนะเนาะที่จะตอบแล้วก็เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาอาจจะเหมือนเป็นการยั่วยุทำให้เกิดอารมณ์มากกว่า
1: ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า next question คำถามต่อไป
2: คำถามต่อไป
1: ท่านนายกก็พูดนะเมื่อวานมาเจอคำถามที่คำถามต่อไปนักข่าวก็กล้าถามคือเรื่องที่มันเกิดเนี่ยนะคือโซนนิ่งของประเทศไทยอันนี้นายกน่าจะเข้าใจผิดนิดนึงที่ไปครอบคลุมถนนข้าวสารถนนข้าวสารไม่ใช่โซนนิ่งนะฮ
2: ะ
1: ถนนข้าวสารเนี่ยมันใกล้ๆกับวัดวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศแล้วก็โรงเรียนวัดบวรนิเวศอะไรตรงนั้นนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นสถานบันเทิงหรือว่าเป็นเขตโซนนิ่งไม่ได
2: ้
1: ข้าวสารเนี่ยไม่ใช่โซนนิ่งถ้าโซนนิ่งเกี่ยวกับสถานบันเทิงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3 จุดในกรุงเทพคือย่านพัดพงแถวสีล
2: ม
1: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือแถวRCAนะฮะแล้วก็ย่านรัชดาพิเศษลาดพร้าวรัชดาแล้วก็พระราม9อโศกดินแดงนะฮะซึ่ง ตรงรัชดาเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยมันจะครอบคลุมลาดพร้าวบางส่วนแต่อาคารที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไอโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยมันลึกเข้าไปในย่านชุมชนไม่ได้อยู่ในแนวเขตเศรษฐกิจของสถานบันเทิงตามโซนิ่งอย่างถูกต้องนะครับก็เลยได้จดทะเบียนในรูปแบบของร้านอาหารคำถามคืออยู่ว่าเวลาไปจดทะเบียนในรูปแบบร้านอาหารหรือวิธีการจดทะเบียนอื่นใดเนี่ยว่าสถานประกอบการนี้เข้าข่ายแบบไหนเนี่ยใครเป็นผู้รับจดสำนักงานเขตใช่หรือไม
2: ่
1: พอสำนักงานเขตเนี่ยรับจดเนี่ยวิธีการที่จะตรวจสอบว่าสถานบันเทิงหรือสถานบริการหรือตรงนี้คือร้านอาหารเนี่ยตรวจสอบตรวจดูกันยังไงดูกันยังไง
2: มันก็ต้องมีกฎ
1: แบบถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปไปดูให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบชัดๆเนี่ยก็ต้องเดินลงไปตรวจแล้วก็ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที
2: ่
1: ในการตีความว่าพื้นที่เนี่ยมันควรจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงหรือร้านอาหารเพราะว่ากฎหมายที่กำกับบังคับและดูแล3ส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันมีความเข้มงวดและความหนักแน่นเนี่ยต่างกันถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยหนักมากก็คือว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ติดไฟหรือรางไฟแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว
2: ้
1: นะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยก็มองว่าอ้าวมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็มีการแสดงดนตรีสดหรืออะไรใดๆเวลาเกิดไฟไหม้ปุ๊บสลายตัวได้ง่ายถูกไหมฮะอันนี้ก็ถึงบอกว่ากฎหมายตัวนี้มันหย่อนกว่าแต่พอไปดูโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยถ้าคุณไปเห็นในภาพหรือว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ย มันคล้ายๆกับกึ่งผับกึ่งบาร์เป็นพื้นที่มืด
2: ใช่
1: เคยไปไหมแบบนั้น
2: ไม่เคย
1: ผมเคยไปโรงเบียร์แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยเคยไปมันก็จะเป็นมืดมืดมีความมืดและความสว่างในสถานที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือมันมืด
2: ค่ะ
1: คือมันมืดแล้วก็เดินไปเดินมาลำบากมีโต๊ะเต็มไปหมดระเกะระกะเต็มไปหมดการเดินอะไรมันก็ค่อนข้างยากลำบากนะแล้วก็คือเวลาเกิดไฟไหม้ทีเนี่ยมันสลายตัวหรือว่าวิ่งหนีกันลำบากแล้วถ้าเกิดไม่มีประตูหนีไฟที่เหมาะส
2: ม
1: ไม่มีไฟส่องสว่างที่มากพอให้คนรู้ว่าอ๋อทางนี้คือทางเดินที่จะไปสู่ทางออกที่เป็นบันไดหนีไฟเนี่ยมันก็จะเกิดการสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากก็เลยบอกว่าการจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การบังคับใช้เนี่ยดุลพินิจของภาครัฐเนี่ยในการกำหนดว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นสถานบันเทิงเนี่ยใครเป็นคนกำหนดก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าจะโทษเนี่ยต้องไปดูว่าใช่ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ไหมในการตรวจถ้าคุณเห็นโรงเบียร์แบบนี้เนี่ยคุณใช้ดุลพินิจในการที่จะออกใบอนุญาตว่าเป็นร้านอาหารได้อย่างไรถูกไหมแล้วแถวนั้นอะเยอะนะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าสถานที่เนี้ยจดทะเบียน
2: เป็นแบบไหน
1: เป็นแบบไหนใช่ไหมฮะประชาชนไม่รู
2: ้
1: แต่เจ้าหน้าที่น่าจะรู้
2: ต้องรู้
1: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจควรต้องรู
2: ้
1: สน.พหลโยธินใช่ไหมควรต้องรู้แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันแล้วล่
2: ะ
1: ตำรวจมีข้อมูลนะสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่เนี่ยตำรวจมีข้อมูลไม่มีทางที่จะไม่มีข้อมูลเพราะตรวจสอบเรื่องของอาชญากรรมเป็นประจำตอนกลางคืนตำรวจไปดูเป็นประจำตำรวจต้องมีข้อมูลแต่ตำรวจจะต้องดูด้วยนะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยประกอบการด้วยธุรกิจแบบไหนแล้วก็ใบอนุญาตแบบไหนนะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ประเทศไทยจะเข้มได้สักกี่วันคือเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้มเราก็จะเข้มไปสักพักหนึ่งแล้วพอเรื่องราวเนี่ยมันสลายหายไปเนี่ยปุ๊บนะฮะเราก็กลับมาในรูปแบบเดิมนั่นแหละก็ถึงบอกว่าเราจะกำกับดูแลกันยังไงกฎหมายเนี่ยผมว่าคงไม่เพียงพอมันอยู่ที่การบังคับใช้แล้วก็เรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนะครับในการที่จะอนุญาตสถานประกอบการต่างๆคำถามสถานประกอบการต่างๆที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะฮะแล้วรูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางสำนักงานเขตเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรตรงนี้เราอาจจะปล่อยปละละเลยมานานนะครับจับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้มแล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับส่วนสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับเขาก็ไปตรวจสอบอาคารเมื่อวานนะครับพบว่าผิดมาตรฐานความปลอดภัยครับคุณวสวัสดิ์กฤต ศรีคีรีธีรภาคนะครับอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารไปพร้อมด้วยคุณอภิวัฒน์ด่านศรีชานชัยสกจตุจักรและทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโรงเบียร์ณลาดพร้าวฮะตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าร้านนี้ผิดเงื่อนไขการเปิดสถานบริการระบบดับเพลิงไฟฉุกเฉินระบบซับเสียงไวต่อการลุกไหม้ส่วนประตูหนีไฟพบว่าเป็นประตูเข้าออกธรรมดาไม่ใช่ประตูหนีไฟมาตรฐานชนิดผลักออกทนความร้อนได
2: ้
1: สำหรับจุดต้นเพลิงคาดว่าเริ่มลุกไหม้บริเวณบนเพดานเจ้าหน้าที่ต้องเปิดฝ้าเพดานตรวจดูอย่างละเอียดร้านดังกล่าวพื้นที่700ตารางเมตรนะฮะกิจกรรมเข้าข่ายเป็นสถานบริการอย่างชัดเจนนี่ไงเข้าแต่ใช้ช่องโหว่กฎหมายไปเลี่ยงเป็นจดทะเบียนร้านอาหารแทน
2: ค่ะ
1: เลี่ยงยังไงมันเลี่ยงได้ยังไงคือเวลาไปจดกับเจ้าหน้าที่
2: ค่ะ
1: แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับจดเป็นร้านอาหารได้ยังไงต้องถามอย่างนี้มากกว่า
2: ใช่
1: คือสถานประกอบการเนี่ยถามว่าการที่สถานประกอบการเลี่ยงได้เนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บแล้วเจ้าหน้าที่คือมันต้องตั้งคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตได้อย่างไรเพราะมันขัดกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยเนื่องจากตัวร้านอาหารอยู่นอกพื้นที่เขตโซนนิ่งและสถานบริการทำให้ที่ผ่านมาสมาคมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรับรองความปลอดภัยตามวงรอบได
2: ้
1: นะครับส่วนสก.เขตจตุจักรคุณอภิวัฒน์ศรีด่านชานชัยบอกว่าปัญหานี้เกิดจากผังโซนนิ่งปัจจุบันไม่ครอบคลุ
2: ม
1: นี่จึงเตรียมผลักดันการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อขยายโซนนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบันซึ่งจะช่วยดึงสถานประกอบการต่างๆเข้าสู่ระบบแสดงว่าปัจจุบันไม่อยู่ในระบบฮะ
2: เ
1: ปิดทางให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยอีกฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานผลจากกองพิสูจน์หลักฐานในคดีเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นโรงเบียร์เนี่ยที่ลาดพร้าวเนี่ยซึ่งเจ้าของเขาตอนนี้ก็คือยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะที่ทางตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงมีการดำเนินการกิจกรรมผิดประเภทตามที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่บางกระแสเนี่ยเขาบอกว่าประตูเนี่ยคือมี4จุดแต่ว่ามีบางจุดที่ถูกล็อกหรือว่าติดกรอนเอาไว
1: ้
2: ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอาจจะป้องกันลูกค้าคือบางทีดื่มเนี่ยแล้วก็อาจจะเดินออกทางหลังร้านไม่จ่ายเงินไม่ชำระเงินอย่างนี้หรือเปล่านะคะขณะที่ประตูห้องครัวนะคะพบความเสียหายของอุปกรณ์จากประตูซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันนะคะคืออาจจะเกิดจากความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสาเหตุอื่นๆนะรวมไปถึงตรวจสอบป้ายด้วยว่ามีป้ายหรือเปล่าติดเอาไว้ว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะหรือเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยที่เขาบอกว่าเราจะเยียวยายังไงถ้าสมมติว่าเกิดเจ้าของกิจการเสียชีวิตขึ้นมานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องของผู้จัดการร้านหุ้นส่วนต่างๆพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันไปพิจารณาความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางด้านท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนนะคะตรงนี้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนสั่งการให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพลตฟอร์มเช็คลิสต์ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารแล้วก็สถานบริการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแผนอพยพทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินก่อนที่จะขยายใช้ทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
1: นะฮะก็นอกจากร้านอาหารแล้วนะสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเช่นโรงแร
2: ม
1: ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่สถานที่ราชการนะครับว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหน
2: ม
1: ีไหมซ้อมหนีไฟหรือเปล่าซ้อมหนีไฟครั้งสุดท้ายกี่สิบปีที่แล้วครับ
2: เ
1: นา
2: ะ
1: เฮ้ยที่สถานีเราอาคารนี้มีบันไดหนีไฟ
2: มี
1: อยู่ด้านหลัง
2: เ
1: คยขยับประตูไหม
2: ยังไม่เคยขยับ
1: ผมไปขยับประตูมาเมื่อเช้าทั้งชั้นหนึ่งทั้งชั้นสองล็อกครับ
2: นี่ไง
1: ล็อกครับล็อกสาเหตุคือเมื่อก่อนมีคนไปใช้สูบบุหรี่แล้วควันก็มาสู่ฝ้าเพดานระบบแอร์ก็แก้ปัญหาด้วยการล็อก
2: แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ข
1: ึ้
2: นมาทำย
1: ัง
2: ไงเน
1: า
2: ะ
1: นั่นแหละนี่นะฮะนี่นะฮะคือคิดดูนะครับแต่ก็มีประตูอื่นประตูหน้าประตูหลังยังเปิดได้อยู
2: ่แต่ก็ต้องมีการซักซ้อมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็มีการสแกนต้องสแกนอีกยากอีกนะฮะคือหลายที่นะมีนะครับมีบันไดหนีไฟมีทางหนีไฟแต่ประตูมักถูกล็
2: อก
1: ด้วยปัญหาบางประการนะครับที่ ที่ต้องไปดูกันแล้วทำไมถึงล็อกแล้วเวลามันไฟไหม้กันจริงๆมันหนีกันยังไงฮะและไอ้ถังดับเพลิงที่มันวางกันไว้อยู่เนี่ยมันใช้ได้จริงไห
2: ม
1: เราไม่เคยได้ใช้เลยนะก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้ไงไฟไหม้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไปดูเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูมติครม.กันยาวๆแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับว่ามีความคืบหน้ากันอย่างไรพักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติน
8: ี่ๆเธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำอ้
8: าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายแบ่งกระทรวงการท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่วนกระทรวงเก ีฬาก็แยกออกไปเมื่อก่อนเป็นท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เอากีฬาออกไปเป็นกระทรวงนึงและเอาท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมมารวมกันครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะคะมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการร่างพระราชบัญญัติแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปก็มีการคาดการณ์นะคะว่ายังคงเป็นหลักการเดิมซึ่งก็จะมีการประชุมร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยโดยมีท่านรองนายกสุภจีนะคะก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ซึ่งทางคุณสบิดานะคะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกกระทรวงนึงเป็นกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วก็ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปลัดกระทรวงการกีฬานั่นเองค่ะ
1: ครับเออเราต้องปรับครม.ไหมเนี่ย
2: เออใช่เหมือนก
1: ัน คือรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนภารกิจคุณสาบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็เดิมเนี่ยคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาใช่ครับก็จะกลายเป็นท่องเที่ยวและวัฒนธรร
2: ม
1: ส่วนอีกกระทรวงนึงกระทรวงอะไรอ่ะ
2: กระทรวงการกีฬาค่ะ
1: กระทรวงการกีฬาก
2: ระทรวงการก
1: ีฬาต้องปรับใครตอนนี้ใครอ่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเป็นท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้เป็นคุณสุรศักดิ์อาจารย์วรคุณส่วนคุณสบิดาเนี่ย
1: อยู่วัฒนธรรมใช่ไหมอยู่วัฒนธรรมก็นั่นแหละก็ต้องปรับภารกิจอาจจะไม่ต้องปรับคณะรัฐมนตรีไม่ต้องปรับไม่ต้องสลับกันเพียงแต่ว่าปรับภารกิจซะหน่อยนะครับเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดในหน่วยงานนั้นๆเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจในกลไกระบบราชการและทำงานด้วยการใช้คนให้เหมาะกับงานนะครับแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเข้าใจในระบบราชการและพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรต่างๆทั้งหมดของหน่วยงานนั้นที่คุณจะทำนั่นแหละก็ทำได้ไม่หนีจากเดิมสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะส่วนคนก็ถามต่อไปอ้าวแล้วพอไปรวมกันปุ๊บเนี่ยคุณปริศราก็ถามผมเหมือนกันบอกมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะขยายตำแหน่งไหมมันจะทำงานกันยังไงจะเข้าขากันหรือเปล่าเดิมเนี่ยเขาท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เอาวัฒนธรรมไปรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่องไห
2: ม
1: เพราะเขาก็ไม่เคยมารวมกันนะครับประเด็นนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการแบ่งกระทรวงตามพรบที่กำหนดคือให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยและยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยบอกว่าเป็นการรวมภารกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับส่วนราชการในสังกัดเนี่ยอย่าลืมนะฮะกระทรวงเขามีกรมอะไรของเขาอยู
2: ่
1: สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมการท่องเที่ยวกรมศาสนากรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็มีกระทรวงกีฬาการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามร่างพรบนี้ไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งนะครับไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและงบประมาณในภาพรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการตามภารกิจของรัฐครับเพราะว่าคนมองว่ารวมกันแล้วเนี่ยจะมีการขยายตำแหน่งไหมปรากฏไม่มีนะครับส่วนปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดครับปรับลดเนี่ยไม่ได้พูดนะก็สรุปแล้วเนี่ยก็คงได้เห็นรวมกันเร็วๆนี้นะฮะ
2: อีกหนึ่งเรื่องนะคะติดตามการเรื่องของการปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมครม.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการรับฟังรายงานผลการหารือนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ท่านได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหานำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมไปถึงปลากระพงด้วยท่านนายกบอกที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะคะก็หารือกับฝ่ายมาเลเซียต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันค่ะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือสินค้าประมงระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะท่านนายกมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้เร่งติดตามแล้วก็ผลักดันการดำเนินงานข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติค่ะก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติเนี่ยจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะฮะชื่อยาวไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นชื่อของคณะกรรมการเนี่ยที่เขาจะพิจารณาว่าผู้ใดผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็วันที่17เนี่ยก็จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเปิดการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมไทม์ไลน์เป็นแบบนี
2: ้
1: มาลงรายละเอียดกันว่ามีจำนวนกี่คนของเดิมเนี่ย13ล้านกว่าคนมีของใหม่รวมเข้าไปด้วยแล้วก็ของเก่าเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยมีรายได้น้อยอยู่ในเส้นคนจนปัจจุบันเลยเส้นตรงนี้มามีรายได้มากยิ่งขึ้นบางส่วนเนี่ยก็หลุดออกจากสิทธิ์เพราะถือว่าคุณมีรายได้มากขึ้นอีกส่วนนึงก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์แบบเดิมเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าสิทธิ์ที่ท่านใช้อยู่หรือว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม
2: ่
1: นะครับแต่เรื่องของที่เป็นดราม่าของก่อนหน้านี
2: ้
1: นะครับที่เรื่องของการเอานำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ยังไม่นำมาบังคับใช้นะครับยังไม่ได้นำมาบังคับใช้ก็ใช้เกณฑ์เดิ
2: ม
1: นะฮะแต่คำถามอยู่ที่ว่าตอนนี้ทำกันไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกครับว่าครม.วันนี้นะฮะเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี69ครม.มีมตินะฮะเพิ่มเติมเปิดทางให้กลุ่มเปราะบางเข้าสู่การพิจารณาก็ถ้าฟังแบบนี้ก็คือเพิ่มมากขึ้นให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสรุปตัวเลขนะฮะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จากการสำรวจแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับรวมกัน3กลุ่มเนี่ย 18.8 ล้านราย 18.8 ล้านรายคือเลขล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบัตรคนจนเนี่ย13ล้านกว่ารายนะครับแสดงว่ามีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านกว่ารายนะครับแหมเป็นตัวเลขที่เราฟังแล้วตุ้มๆต่อมๆคนไทยจนเพิ่มขึ้น5ล้านคนหรืออันนี้คือข้อเท็จจริงจากตัวเลขแต่ไปดูกันจริงๆดีกว่าครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรกลุ่มที่1นะฮะคือกลุ่มทบทวนสิทธิ์ก็คือคนเดิม 13.2 ล้านรายนะครับมีผู้ยืนยันสิทธิ์ 12.7 ล้านรายนะครับหายไปหลายแสนเหมือนกันนะครับลดลงสำหรับคนที่อยู่กลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มที่2นะครับอันนี้เอามาเพิ่มขึ้นก็คือว่า1ล้าน 1.05 ล้านรายคือกลุ่มของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็มหาดไทยที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ถ้าเดือดร้อนก็ให้ลงทะเบียนนะครับและกลุ่มที่3จากประชาคมช่วยแจ้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจได้อีก 5.4 ล้านรายพูดได้ง่ายมีเพิ่มเนี่ยมาพอสมควรนะครับเพิ่มมาพอสมควรประมาณ5ล้านกว่ารายได้5ล้านกว่ารายได้สุดตรงนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพิ่มเติมมานะครับครม.ก็เห็นชอบครับที่จะนำคนกลุ่มนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี
2: ้
1: นะครับการเปิดลงทะเบียนรูปแบบใหม่เนี่ยผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบัตรใหม่ก็คือกลุ่มเปราะบางอะไรพวกนี้นั่นแหละ5ล้านกว่าคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่2กลุ่มหลังก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนะฮะก็คือหลัง ปีงบประมาณนี้นะฮะคนเก่าใช้ได้1สิงหา
2: ค
1: นใหม่ใช้ได้1ตุลาคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติและทบทวนและจะประกาศผลนะฮะ17กรกฎาคมวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ประกาศอ้อขออภัยพรุ่งนี้ประชุมใช่ไหม16กรกฎาแล้วก็วันศุกร์ที่17ก็จะประกาศผลเวลา6โมงเช้าครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับใครที่ไม่ได้สิทธิ์จะแจ้งรายละเอียดว่าทำไมคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าแฟร์ดี
2: คร
1: ับเพราะเวลาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยก็ควรจะบอกเขาด้วยรีเจ็คเขาออกเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมคุณไม่ได้สิทธิ์ไม่งั้นเขาจะงงๆไปอุทธรณ์เนี่ยก็เอ๊ะผมโดนเรื่องอะไรอ่ะ
2: ใช
1: ่ผมทำผิดอะไรนะฮะพอคุณรู้เหตุผลปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองตรงนี
2: ้
1: คุณก็สามารถอุทธรณ์ในช่องทางเหล่านี้ได้นะครับแต่เขาก็มีเบอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อสอบถามและขอทบทวนเปิดทบทวนสิทธิ์หรืออุทธรณ์สิทธิ์17ถึง31กรกฎาคมนะฮะ
2: ค่ะ
1: ติดตามเรื่องบัตรคนจนกันนะฮะว่าคนใหม่ได้ไม่ได้อย่างไรและคนเก่าเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ
2: ค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมีการเห็นชอบต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนนะที่ก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติไป11พฤศจิกายน68อาจจะยังดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยคือยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยมีการขยายเวลาการอนุญาตนะคะก็ป้องกันเรื่องของแรงงานที่มีสถานะไม่ถูกต้องนะคะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่อาจจะยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการรับทราบผลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับและให้สินบนค่ะบูรณาการข้อมูลภาครัฐนะคะใช้เทคโนโลยีลดการทุจริตยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือไทยจีน5ฉบับนะคะครอบคลุมการพัฒนากำลังคนงานวิจัยเทคโนโลยีสำคัญเพื่อที่จะเตรียมลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์นักวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนะคะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะเตรียมไปลงนามในช่วงระหว่างการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดจีนร่วมบังคับใช้เรื่องของสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ถูกละเมิดในตลาดจีนและแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีนด้วยค่ะ
1: นะเรื่องของใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือที่จะหมดอายุที่จะหมดอายุเนี่ยที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นปีนี้11ธันวาคม2569มันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทำเอกสารให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31กรกฎาคมซึ่งมันก็จะถึงแล้วแล้วก็มีประมาณกี่คนอ่ะ 700,000 กว่าคนที่ทำไม่ทันนะครับเขาก็เลยขยายเวลาให้อยู่ถึงเมืองไทยถึงอีก1ปีใช่ไหมฮะเพราะว่านายจ้างเนี่ยทำไม่ทันหรอกและนายจ้างเนี่ยก็ทำเองวันเดียวไม่จบนะฮะทำไมทำวันเดียวไม่จบเพราะต้องไปติดต่อหลายที
2: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเนี่ยก็ต้องจัดหางานจังหวัดนะฮะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: สมัยก่อนต้องไปยื่นเองนะครับยื่นวันนี้กว่าจะได้คิวเนี่ยไม่รู้นานแค่ไหนพอไปยื่นคิวปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาทำโน่นทำนี่ให้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อนะฮะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเราเพื่อที่จะตรวจสุขภาพทำประกันเสร็จโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็มายื่นขอใบอนุญาตทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: ของกรมการจัดหางานหรือจัดหางานจังหวัดนะฮะชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับไปที่ตม.อีกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เพื่อที่จะเก็บอัตลักษณ์ลายนิ้วมือมาสแกนม่านตานะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไปปุ๊บทำได้เลยนะฮะต
2: ม.
1: รับบัตรคิวก่อนฮะอีก 2-3 วันค่อยไปทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังไม่จบ
2: เยอะเหมือนกัน
1: ยังไม่จบก็เอาไอ้ทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่กรมการจัดหางานอีกในระบบอิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: อันนี้แบบสั้นๆนะ
2: อ
1: ันนี้แบบสั้นๆ
2: มันเป็นไปได้ไหมที่จะรวมกระบวนการ
1: เมื่อก่อนเดียวหนักกว่านี
2: ้
1: แยกกันคนละทิศคนละทางเลยแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยเป็นเรื่องของนายจ้างที่จะต้องไปดำเนินการแล้วตอนนี้นายจ้างเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนค่าหัวไม่ใช่ต้นทุนของแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาก็จะต้องจ้างบริษัทผู้ที่จะไปทำเรื่องราวเหล่านี้ให้ต้นทุนต่อหัวต่อคนเนี่ยทีนึงเนี่ย ื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นเพราะบางทีก็ต้องไปสมุทรสาครเพื่อทำเล่มเขียวเล่ม CI ด้วยนะฮะนั่นแหละมันเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะต้องมีการจัดทำเรื่องราวเหล่านี้คือถ้าทำให้สั้นแล้วก็รวมศูนย์เนี่ยถามว่ามีไหมและเคยมีไหม
2: มี
1: one stop service อยู่ในอดีตตอนนี้ก็ไม่แน่ใจมีไหม
2: ไม่แน่ใจเหมือนก
1: ัน แต่ค่าใช้จ่ายแพงมากในการที่จะขึ้นแรงงานทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบไม่จ่ายนายหน้าอะไรเลยนะไปทำเองเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งทำเล่ม CI อ่ะซึ่งตรงนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเมียนมาของลาวของกัมพูชาของเขาอันนั้นเขาเก็บค่าธรรมเนียมของเขาไปนะฮะตรงนี้ก็คือนั่นแหละวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เราชอบขยายแล้วขยายอีกเนี่ยก็เพราะว่าขั้นตอนและกระบวนการเนี่ยมัน
2: เยอะ
1: มันเยอะไปหมดมันซับซ้อนและเยอะไปหมดแล้วก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการทำให้รับภาระเรื่องของต้นทุนแรงงานที่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ค่าจ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเราจึงมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็คือสินค้าของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะต้นทุนแรงงานของเราเนี่ยสูงกว่าไม่ต้องพูดถึงค่าแรงนะฮ
2: ะ
1: แค่ค่าอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็แพงกว่าเขาแล้วนะฮะประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขามีเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยที่มีต้นทุนถูกกว่าเพราะเขาผลิตออกมาเยอะแล้วก็ขายออกมาเนี่ยมันก็ได้ราคาที่ถูกกว่าหรือบางทีเขามีวัสดุเทคโนโลยีในประเทศที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาก็ถูกกว่าเราเราจึงมีปัญหาว่าของเราเนี่ยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พอเขาส่งมายังประเทศไทยคนไทยก็จะซื้อของถูกไม่มีใครอยากซื้อของแพงผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสู้กับสินค้าต่างชาติไม่ได
2: ้
1: นะครับประกอบกับประเทศไทยเกิดปัญหาเรื่องโควิดมาเมื่อปี 62-63 ยังไม่ฟื้นดีผู้ประกอบการก็ล้มหายตายจากด้วยปัญหาเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะแล้วก็มาเจอปัญหาใหม่เรื่องของตะวันออกกลางเข้าไปด้วยนะครับนี่คือปัญหาของเศรษฐกิจเรื่องของค่าแรงเราสู้เขาไม่ได
2: ้
1: นะครับปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่เรายังไม่สามารถสู้เขาได้แล้วก็เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต่โควิดจนถึงวันนี
2: ้
1: นะครับเป็นเศรษฐกิจปัญหาของโลกนะฮะแต่ก็กระทบกับไทยที่เราจะต้องสังคายนากันต่อไปนะฮะ
2: ค่ะติดตามเรื่องความคืบหน้านะคะคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะสามารถจับกุม3ผู้ต้องหาได้เพิ่มนะคะก็คือมีจ่าพิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวของดร.วิน3ท่านนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะท่านนายกบอกว่าก็ได้รับรายงานจากทางตำรวจนะคะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจก็มีการสอบสวนนะคะดำเนินคดีซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ไม่ต้องแถลงข่าวแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถจับกุมได้แล้วนะคะส่วนจะมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีไหมนะคะหลังจากพบว่า1ในผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำงานนะคะที่อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆนะคะในคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกก็กำชับว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาจะแต่งตั้งใครตำแหน่งหลักตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาก็อาจจะต้องคัดกรองกันให้เต็มที่หน่อยนะคะโดยท่านนายกเองก็จะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบทั้งหมดนะคะก็ตอนนั้นที่มีการตรวจสอบเน
1: ี่
2: ยคือมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ยึดข้อมูลในตอนนั้นส่วนกรณีที่ชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีบางบุคคลเกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: เอาอ
2: ี
1: กแล้วเหรอฮะ
2: ท่านนายกบอกคือไม่ว่าใครก็โดนหมดแหละจะเกี่ยวข้องกับพรรคไหนก็โดนหมดนะคะถ้าผิดคือต่อให้เป็นระดับแกนนำนะคะยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคเนี่ยยิ่งเว้นไม่ได้นะคะส่วนจะต้องพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือทีมงานของรัฐมนตรีต้องมีการสแกนอะไรกันใหม่ไหมนะคะท่านนายกบอกว่าก็ดูความประพฤติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คนในพรรคเนี่ยคือโดนไปหลายยกแล้วเหมือนกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
1: นะคือประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะประเด็นมันอยู่ที่เขาบอกว่าคนที่ถูกจับกุม3คน มีความเกี่ยวข้องอะไร
2: คืออยู่ในพรรคจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษาใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เรื่องของการสกรีน ความประพฤติคือไม่ต้องดูตลอดเวลาคือปกติเนี่ยการจะรับใครเข้าทำงานหรือว่าการที่จะรับใครมาทำงานใกล้ตัวเราเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของประวัติอาชญากรรมน
2: ะ
1: ให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบดูว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่นะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่คงไม่มีประวัติอาชญากรร
2: ม
1: อันนี้ผมพูดแทนน
2: ะ
1: แต่ว่าเพิ่งจะมีเรื่องนี
2: ้
1: ขึ้นมานะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นั่นแหละมันก็กระทบการเมืองนะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: นะครับเรื่องของการสอบทุจริตเนี่ยตกลงแก้กันยังไงคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายฮะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะประชุมครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคือรัฐมนตรียุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะฮะคุณประกรณ์ก็กล่าวภายหลังการประชุมวันนี้เนี่ยบอกว่าประชุมครั้งที่2แล้วนะฮะแล้วก็มีท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์มาเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็สรุปรายงานนะครับความคืบหน้าก็มีแนวทางในการดำเนินงานนะครับเพราะตำรวจมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะฮะหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ดูว่ามีข้อบกพร่องจุดไหนบ้างมีใครที่จะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบ้างเราจะไม่ลงลึกไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ใครที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละกระบวนการเราจะระบุแค่นั้นส
2: ่
1: วนเรื่องการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
2: อง
1: และปปช.จะต้องดำเนินการต่อไป2หน่วยงาน
2: ค
1: ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืออะไรมหาดไทยแล้วก็กรมของเขาถูกไหมฮ
2: ะ
1: แล้วก็ปปช.นะครับถ้า2ฝ่ายเนี่ยยังนิ่งนะฮะแย่แล้วครับคือผู้เสียหายเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยกรมอะไรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมกรมเนี้ยจะต้องไปฟ้องผู้เสียหายเหล่านี้เนี่ยสู่ปปช.นะครับเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับส่วนเรื่องทางวินัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ผลการหารือเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าจะรายงานต่อนายกโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันทำไมถึงไม่รายงานสื่อมวลชน
2: อ
1: ่ะท่านบอกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องที่เราต้องทำต่
2: อ
1: ข้อมูลอาจรั่วไหลอ๋อข้อมูลอาจจะรั่วไหลย้ำว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีว่าจะเป็นมหาดไทยเอกชนผู้เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยทุกคนนะฮะหวังที่จะล้างบางมันสักทีให้จบไปเร็วๆนะฮ
2: ะ
1: คือถ้ามองแล้วเนี่ยนะวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเลยนะครับในการที่จะสอบท้องถิ่นในครั้งต่อไปนะครับก็ยกเลิกภาคกอท้องถิ่นที่เขาสอบเองมาใช้ภาคกอกอพอที่เขาสอบณตอนนี้จบ
2: ใช่
1: จบ
2: ในมาตรฐานเด
1: ีย
2: วก
1: ันอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าภาคกอกอพอเนี่ยคือณวันนี้น
2: ะ
1: เขาก็บอกว่าเนี่ยสุจริตโปร่งใสยุติธรร
2: ม
1: ที่สุดละ
2: คือ
1: มันไม่มีช่องอ่ะในการทุจริตนะฮะก็ถ้ามาใช้ภาคกกพเนี่ยถ้าใครไม่ผ่านภาคกปุ๊บเนี่ยก็สอบภาคขไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดภาคกภาคขท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะสอบวันเดียวเช้าบ่ายภาคกท้องถิ่นภาคขท้องถิ่นเนี่ยก็สอบวันเดียวนะฮะมันถ้าเกิดมันอยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยเวลาทุจริตหรือจะทำอะไรมันก็ทำได
2: ้
1: นะฮะแต่ถ้าเกิดให้กพจัดสอบในอย่างที่เราสอบกันตอนนี้นะฮะให้ภาคกท้องถิ่นเนี่ยยกเลิกแล้วมาใช้ภาคกพกัน
2: แบบเดียวกัน
1: นะอันนี้ช่วยได้นะ
2: อ
1: ันนี้ช่วยได้เอาแบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะเลยนะฮะ
2: ค่ะส่วนทางคณะกรรมการป้อง

0: กันนะคะจากการสอบถามเขาบอกว่าทางมสบเนี่ยมีการมอบอำนาจให้ทางสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาดำเนินการสอบแล้วก็ว่าจ้างเอกชนจัดพิมพ์และตรวจข้อสอบวงเงินกว่า30ล้านนะคะ30ล้านบาทนะก็อยู่ระหว่างการขอเอกสารยืนยันนะคะดำเนินการตามเงื่อนไขจัดจ้างส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ใช้เก็บข้อมูลการสอบนะคะยืนยันว่าสามารถตรวจสอบประวัติแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลได้โดยข้อมูลและเอกสารสำคัญอยู่ในการตรวจสอบของปปช.ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุจริตกว่าเกือบ 6,000 รายเนี่ยตอนนี้เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็จะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะก็ย้ำว่าถึงแม้ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาปิดสมัยการประชุมแล้วนะคะแต่ว่าปปช.ตอนนี้ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะติดตามข้อร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบข้อจริงรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นะฮะติดตามต่อไปนะฮะคือเริ่มต้นรับราชการก็มาจากการทำให้ถูกต้องแล้วนะครับมาดูเรื่องของการประชุมกรรมาธิการวิสามันร่างพรบงบประมาณปี70กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหร้อนแรงฮะถกเถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะฮ
0: ะ
1: โดยสรุปเขาพูดกันยืดยาวนะฮะตรวจสอบจากสตง.นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็กรรมาธิการสัดส่วนของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเปิดเผยว่าสตง.ไม่สามารถรับรองงบการเงินได้อ้าวทำไมล่ะเนื่องจากระบบบัญชีไร้ประสิทธิภาพไร้ยังไงยอดลูกหนี้เนี่ย 8.48 พันล้านบาทนะครับ 8.48 พันล้านบาท 8,000 กว่าล้านเน
0: ี
1: ่ยแต่มีเอกสารยืนยันแค่708ล้านครับ8,000 กว่าล้านมีเอกสารยืนยันอยู่700กว่าล้านนะฮ
0: ะ
1: หายไปกว่า 7,000 กว่าล้าน
0: ถึง 10% เลยยัง
1: พบลูกหนี้ไม่มีตัวตนจริง
0: ค่ะ
1: มีการโอนลึกลับมีการโอนลึกลับไม่ทราบผู้โอน 1.62 พันล้านบาทมีการแก้ไขบัญชีย้อนหลังนานถึง10ปีเนี่ยแหละปัญหา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝากฝั่งการเมืองฮะคุณชาดาไทเศรษฐ์กรรมาธิการพรรคภูมิใจไทยครับเสนอเลยครับแขวนงบนี้ทันทีครับชี้ว่ากองทุนนี้มีอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเอาได้ด้วยเหรอครับอิทธิพลทางการเมืองสูงจนนักการเมืองไม่กล้าแตะเพราะกลัวม็อบเกษตรกรอ
0: ๋อ
1: ย้ำห้ามนำเกษตรกรมาเป็นตัวประกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน
0: ์
1: กองทุนชี้แจงว่ายังไงคุณวันนีมหาเนรานนท์นะฮะเลขากองทุนยอมรับเลยครับว่าระบบบัญชีมีปัญหาจริงเนื่องจากช่วงแรกไม่มีระบบที่ครอบคลุม81สาขายืนยันครับเป็นความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตเอาใหม่ความบกพร่องทางการบริหารจัดการไม่ใช่การทุจริตปัจจุบันมีรายการค้างสะสมกว่า 200,000 รายคาดจะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้โดยมีสตง.เป็นพี่เลี้ยงพูดง่ายๆก็บอกว่านี่ไม่ใช่การทุจริตไอ้ที่บอกว่ามันหายไป 7,000 กว่าล้านลูกนี้ไม่มีตัวตนมีการโอนลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแก้ไขบัญชี10ปีบอกว่าตรงนี้มันคือความบกพร่องในการบริหารจัดการไม่ใช่ทุจริตนะครับติดตามสิ้นกันยานี้รู้ฮะ
0: ค่ะ
1: ว่ากันอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ฮะเสี่ยงธรรมาภิบาลขั้นวิกฤตคือลูกหนี้ไม่มีหลักฐานยืนยัน 7,000 กว่าล้านบาทแล้วเราปล่อยกันมาได้ยังไงฮะแต่ก็จะสะสางให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ
0: ค่ะรอติดตามกันนะคะ
1: อันนี้ฟังแล้วโอ
0: ้ก็น่าตกใจเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
1: น่าตกใจ
0: ค่
1: ะ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะติดตามเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะจัดประชุม IMF World Bank Group นะคะช่วงปลายปีนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสนะคะมีการแถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะภายใต้แนวคิดปีนี้นะคะ ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เน้นให้คนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินนะคะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาประเทศด้วยค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแหละว่าประเทศไทยในเรื่องของการเงินการ

0: ทุนอาหารโรงแรมแล้วก็ระบบขนส่งของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเขามาบ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้กลับไปบอกบ้านเขาได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสวยสดงดงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น่าลงทุนอย่างไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ว่านักลงทุนแล้วก็คนที่ถือเงินเนี่ยมาในงานนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจนะครับในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้ครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานและคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
9: นางแพทย์เทเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
10: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIAจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ co-investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชาวนันมาลีรายงาน
3: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
11: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ประกันชีวิตคือการวางแผนอนาคตที่มั่นคงเลือกแบบประกันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุวางแผนการศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์

ระยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อ

0: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: สำหรับสหกรณ์นะครับก็ถือเป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแล้วก็ชุมชนในส่วนของประเทศไทยเองนะครับเราวางไทม์ไลน์ไว้2ปีปี69แล้วก็70ในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งการส่งเสริมในเรื่องของการกำกับดูแลสหกรณ์อย่างสมดุล นะครับโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแล้วก็นำเอานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถาบันสหกรณ์เพื่อให้เป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์หรือเป็นการให้บริการกับสมาชิกแบบครบวงจรจริงๆนโยบายไรท์นะครับก็เป็นนโยบายที่เราใช้เป็นสโลแกนในการนำมาพัฒนากระบวนการสหกรณ์โดยย่อมาจาก DRIVE ตัว D ก็คือในเรื่อง development หรือการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนผ่านตัวชี้วัด4มิติด้วยกันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถรักษาระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ได้ถึงเกือบ 80% ทั้งนอกภาคและก็ในภาคมีการยกระดับจากชั้น3ขึ้นชั้น2แล้วก็ยกระดับจากชั้น2มาชั้น1ซึ่งเราถือว่ามีความสำคัญปีนี้เราก็อยากจะยกระดับให้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับการให้บริการสมาชิกรวมถึงเรื่องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกด้วยในส่วนของตัว R ก็คือ regulation คือการกำกับดูแลสหกรณ์เรานำเอากฎหมายที่เป็นอุปสรรคพิจารณาร่วมกันกับกระบวนการสหกรณ์ทั้งระบบเพื่อที่จะมาดูว่าตรงไหนจะมีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันในส่วนของ innovation หรือ digital technology นะครับเราพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้มีความรวดเร็วได้อย่างเป็นการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของป้องกันการทุจริตด้วยการตลาดในปัจจุบันต้องยอมรับว่าในรูปแบบของการตลาดมีความหลากหลายมากขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆมาให้บริการกับสหกรณ์เพื่อบริการสมาชิกรวมถึงเป็นการเชื่อมต่อกับธุรกิจข้างนอกด้วยสำหรับตัว V นะครับหรือ Value นะครับซึ่งมีส่วนสำคัญอีกตัวนึงนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าสินค้าของสหกรณ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการสูญเสียหรือคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าต่างๆเรานอกจากการเพิ่มมูลค่าแล้วเรายังมีการวางแผนในเรื่องของการทำเกษตรแม่นยำการทำเกษตรอัตลักษณ์แล้วก็เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงหรือก้าวไปสู่สินค้าที่เป็นอินทรีย์ซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดแล้วก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงที่เรากำลังดูอยู่ว่าเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงที่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงทำน้อยแต่ได้มากอย่างเช่นเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่เป็นเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนผลผลิตรวมถึงสินค้าของสหกรณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยตัว E นะก็คือ efficiency ก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสหกรณ์เองทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเองนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะมีองค์ความรู้ในการเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และตัวสหกรณ์เองก็มีความพร้อมในการที่จะให้บริการกับสมาชิกต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ society มีความสำคัญนะครับในเรื่องของ gap generation สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นโดยเฉพาะในสหกรณ์เองไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรซึ่งเราประสบปัญหาในเรื่องแรงงานต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร e-learning หรือผ่านการอบรมแบบ on-site รวมถึง on-the-job training ต่างๆด้วยในตำแหน่งเฉพาะเจาะจงเพื่อวางเป้าให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นรวมถึงอยากให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ของเราแล้วก็สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโอกาสครบรอบ110ปีนะครับวันสหกรณ์แห่งชาติปี2569นะครับก็อยากจะขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่111ไปด้วยกันครับ110ปีสหกรณ์ไทยสมาชิกคือหัวใจสร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรอินดี้รายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรผู้ที่สนใจรายการของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:10 นถึงเวลา 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz และสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage สวท.ชลบุรี 99.75 วันนี้ตรงกับวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ดิฉันนางสาววิภาลักษณ์โมริดาเจ้าของบุคคลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่3จังหวัดชลบุรีกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอทำหน้าที่ดำเนินรายการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการเกษตรอินดี้ของเรามีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับกระบวนการสหกรณ์เป็นอย่างมากค่ะวันนี้มีด้วยกัน3เรื่องนะคะได้แก่1นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ชื่อว่า CPD Drive 2การประกวด CPD Drive Award ประจำปีก็ประมาณ2569และ3งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ชื่อThailand, the land of tropical fruits ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ชื่อว่า CPD Drive เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระหว่างปี2560ถึง2570ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควบคู่กับการกำกับดูแลอย่างสมดุลโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2580โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนใน5ด้านได้แก่ 1. ด้านดีหรือ Developmentการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป้าหมายคือการยกระดับสหกรณ์การเกษตรด้านอุปกรณ์การเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มรายได้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของสมาชิก 2. ด้าน R Regulationการกำกับดูแลสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาลยกระดับการกำกับตรวจสอบให้โปร่งใสลดความเสี่ยงด้านทุจริต 3. ด้าน I Innovation and Digital Technology การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมายส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในการบริการสมาชิกแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.ด้าน B value การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และการบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายคือการยกระดับสินค้าเกษตรและมูลค่าสูงส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง e-commerce และ social commerce 5. ด้าน E efficiencyพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์สามารถบริหารจัดการสมาชิกและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีการบริหารจัดการสหกรณ์การพัฒนาศักยภาพกรรมการใหม่ผ่านระบบ e-learning ซึ่งมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 คนภายในปี2570ต่อไปนะคะเป็นคลิปแนะนำนโยบาย CPD Drive ค่ะ
2: น้องเทนนี่หนูรู้จัก CPD Drive ไหม
3: โอ้โหฟังดูเท่เหมือนชื่อทีมฮีโร่เลยนะคะ
2: เท่ใช่ไหมล่ะ CPD Drive คือพลังขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมสหกรณ
3: ์ว้าวงั้นเราพาพี่ๆไปรู้จักพลังของแต่ละตัวใน Drive กันค่ะ
2: ไปกันครับ CPD Driveแนวทางการดำเนินนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ถึง2570โดยนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างสมดุลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
4: D Developmentการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยกระดับศักยภาพของสหกรณ์กำหนดมาตรฐานการจัดตั้งสหกรณ์คุณภาพส่งเสริมสหกรณ์ให้มีโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2: R Regulation การกำกับดูแลสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาลกำกับและส่งเสริมการรายงานข้อมูลสำคัญผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับทบทวนปรับปรุงกฎหมายในการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
4: Innovation and Digital Technology การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสมาชิกผลักดันการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการให้คำแนะนำส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ
2: ์ We Values การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มสมาชิก
4: E Efficiencyพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของสหกรณ์และบุคลากรกรมให้มีศักยภาพเสริมสร้างและขยายผลการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และสหกรณ์กับภาคเอกชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้อง
3: เรามารวมพลังขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เข้มแข็งกันค่ะพี่เทรนเนอร
2: ์ครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ
1: เรื่องที่2คือการประกวด CPD Drive Award ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเป็นการประกวดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างสมดุลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรางวัล CPD Drive Award จะให้กับหน่วยงานที่มีผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย Drive เป็นโครงการหรือกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เกิดผลสัมฤทธิ์สูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย Drive อย่างเด่นชัดรวมถึงเกิดจากการต่อยอดหรือคิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ซึ่งตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบาย Drive ไม่น้อยกว่า3ด้านค่ะเกณฑ์การประเมินผลงาน100คะแนนแบ่งออกเป็น1ด้านแนวคิดและวิธีการดำเนินงาน30คะแนนเต็มค่ะพิจารณาจากความเหมาะสมของแนวคิดหลักการและการวางแผนดำเนินงานโดยที่มีประเด็นพิจารณาดังนี้นะคะ 1. การวิเคราะห์ปัญหาความจำเป็นหรือโอกาสในการพัฒนา10คะแนนเต็มค่ะ 2. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์หรือภารกิจของหน่วยงาน5คะแนน 3.ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ในการดำเนินงาน10คะแนนเต็ม 4. ความชัดเจนของแผนงานขั้นตอนและตัวชี้วัดความสำเร็จ5คะแนนค่ะต่อไปในด้านที่2นะคะคือการนำไปปฏิบัติ30คะแนนค่ะพิจารณาจากความเป็นระบบในการดำเนินงานและมีส่วนร่วมโดยที่มีประเด็นการพิจารณาดังนี้นะคะ 1. การดำเนินงานตามแผนงานเป็นระบบและต่อเนื่อง10คะแนนค่ะ2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมาย10คะแนน 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การสื่อสารและการขยายผล5คะแนนค่ะ 4. การติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการดำเนินงาน5คะแนนค่ะ 3. ในด้านผลลัพธ์และความสำเร็จ40คะแนนเต็มนะคะพิจารณาผลสำเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่มีประเด็นพิจารณาดังนี้นะคะ 1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด15คะแนนเต็มค่ะผลสัด2ผลสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กร10คะแนนค่ะ 3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อม5คะแนน 4. ความยั่งยืนและการต่อยอดหรือขยายผลในอนาคต10คะแนนค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นตัวอย่างผลงานประกวด CPD Drive ด้าน Value คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรค่ะขอเชิญชมค่ะ
4: สุโขทัยดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขและแผ่นดินแห่งการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสายน้ำยมที่หล่อเลี้ยงพื้นดินมาหลายชั่วยุคคนทำให้การทำนากลายเป็นวิถีชีวิต และรากฐานสำคัญของชุมชนข้าวจึงไม่ใช่เพียงเพื่อเศรษฐกิจแต่เป็นความหวังเป็นรายได้และเป็นอนาคตของครอบครัวเกษตรกรนับพันครัวเรือนแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาข้าวที่ผันผวนการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงรวมถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่องรายได้ของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและสหกรณ์ต้องแบกรับภาระในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสวรรคโลกจำกัดจึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกปรับเปลี่ยนการผลิตมาสู่ข้าวพันกข.43ซึ่งเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าข้าวทั่วไปอย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแล้วแต่สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาทำให้สหกรณ์ต้องมองหาแนวทางใหม่ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสหกรณ์นิคมสวรรคโลกจำกัดและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจากการขายสินค้าเกษตรสู่การขายคุณค่าและนวัตกรรมด้านสุขภาพโดยนำจุดเด่นของข้าวแต่ละชนิดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิดข้าวสุขภาพเพื่อคนทุกวัยเกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว3สีแบรนด์แม่เจ้าซึ่งผสมผสานคุณประโยชน์ของข้าวกข.43ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำข้าวหอมมะลิแดงที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรวมไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวช่วยตอบสนองกระแสผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการมากขึ้นการขับเคลื่อนดังกล่าวดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่านโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้นำสหกรณ์จากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการพร้อมสนับสนุนผ่านโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การจัดทำฉลากสินค้าการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากการดำเนินงานทำให้สหกรณ์สามารถยกระดับข้าวกข.43จากการจำหน่ายวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเกิดแบรนด์แม่เจ้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสร้างการจดจำในตลาดผู้บริโภคได้รับทางเลือกใหม่ของข้าวเพื่อสุขภาพขณะที่สมาชิกสหกรณ์มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจนมากขึ้นสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้กระบวนการพัฒนายังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในสหกรณ์เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและสมาชิกให้มีความรู้ด้านการตลาดการแปรรูปและการบริหารจัดการธุรกิจสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอนาคตจุดเริ่มต้นของปัญหาราคาข้าวตกต่ำสู่การสร้างนวัตกรรมข้าวสุขภาพที่มีมูลค่าเพิ่มข้าวสามสีแบรนด์แม่เจ้าซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืนเพราะการพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการขายข้าวได้มากขึ้นแต่คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและส่งต่อคุณค่าจากพื้นนาสุโขทัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
1: และต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างผลงานประกวด CPD Sandbox เรื่องระบบต้นแบบการยกระดับสหกรณ์ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และระบบนิเวศสหกรณ์อัจฉริยะค่ะขอเชิญชมค่ะ
4: ระบบต้นแบบการยกระดับสหกรณ์ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และระบบนิเวศสหกรณ์อัจฉริยะ CPD Cooperative Smart Sandboxในยุคที่ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเคยต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันและมาจากหลากหลายระบบทำให้การจัดทำรายงานล่าช้าแต่วันนี้เราทลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
5: สวัสดีค่ะยกระดับสหกรณ์ด้วยนวัตกรรม CPD Cooperative Smart Sandbox ที่นี่ค่ะ
4: เราไม่ได้เริ่มจากการสร้างระบบแต่เราทำความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ของผู้ใช้งานจริงก่อนจะนำไปสู่การออกแบบภายใต้แนวคิดข้อมูลเดียวแพลตฟอร์มเดียวระบบนิเวศเดียวเราใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคาดการแนวโน้มโดยมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ทุกกระบวนการถูกกำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีความถูกต้องปลอดภัยค่ะนวัตกรรมนี้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบผ่านกลไกการทดสอบผ่านแบบแซนด์บ็อกซ์เราเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สหกรณ์และภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานที่ดีที่สุดผลลัพธ์ที่ได้คือการก่อเกิดระบบนิเวศสหกรณ์อัจฉริยะหรือ Smart Cooperative Ecosystem ที่ทุกคนเชื่อมโยงถึงกันผู้บริหารสามารถติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ได้ค่ะผลสำเร็จจากการนำ CPD Cooperative Smart Sandbox มาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงใน3มิติหลักค่ะมิติด้านภาครัฐเราเชื่อมโยงข้อมูลทุกภารกิจได้สำเร็จผู้บริหารตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงได้ในเชิงรุกมิติด้านสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมที่ตรงจุดตามศักยภาพที่แท้จริงสมาชิกได้รับบริการที่โปร่งใสสะดวกและรวดเร็วมิติด้านเครือข่ายองค์กรเกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความร่วมมือที่แน่นแฟนระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและสหกรณ์โครงการนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จระยะสั้นแต่เราได้วางกลยุทธ์ความยั่งยืนพร้อมสร้างคลังองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอลให้บุคลากรโดยมีแผนขยายผล3ระยะเริ่มจากสร้างเสถียรภาพในเชียงรายถ่ายทอดเป็น best practice และก้าวสู่การเป็นโมเดลต้นแบบระดับประเทศต่อไปค่ะCPD Cooperative Smart Sandbox ไม่เพียงแต่ตอบรับนโยบาย Drive ของกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่คือก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับระบบสหกรณ์ไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
1: เรื่องที่3งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ชื่อ Thailand The Land of Tropical Fruit วันที่13กรกฎาคม2569นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยนัทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh from Farm มหัศจรรย์ผลไม้สี่ภาคโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีเปิดณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กรกฎาคม2569เพื่อให้เลือกซื้อผลไม้สดจากเกษตรกรและสหกรณ์ทั่วประเทศในราคายุติธรรมซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงตั้งแต่การรวบรวมคัดคุณภาพบรรจุขนส่งจนถึงจำหน่ายช่วยลดพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกรขายในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และแพลตฟอร์มโคออป Easy Shop นอกจากนี้ภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปปฏิบัติใช้ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเกษตรแห่งชาติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันสาธิตการทำยำผลไม้บริเวณด้านล่างเวทีเพื่อโชว์การนำผลไม้ไทยคุณภาพจากสี่ภาคมาแต่รูปเป็นเมนูที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเยี่ยมชมบูธสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้น50บูธสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอข่าวของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าจะได้พบกับผู้ฟังทุกท่านใหม่และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังรายการของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
6: หลายท่านอาจเคยเห็นสินค้าจากการเกษตรจะมีเครื่องหมายคิวติดอยู่แล้วมันคืออะไรล่ะวันนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพุทธศักราช2551หมายถึงเครื่องหมายรับรองที่ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แสดงในยะสำคัญในการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคหรือเข้าใจง่ายๆก็คือหากผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายคิวก็สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพปลอดภัยผู้ที่สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นจะประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีซึ่งหมายถึงเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการแสดงเครื่องหมายนี้สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจะมีด้วยกัน2แบบคือแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับและแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือเครื่องหมายคิวจะแบ่งรหัสออกเป็น3ส่วนด้วยกันดังนี้ส่วนที่1รหัสของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจะระบุรหัสเป็นอักษรกสและตามด้วยหมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่กำหนดส่วนที่2รหัสของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองหรือรหัสของผลผลิตการเกษตรนั่นเองและส่วนที่3รหัสของผู้ได้รับใบรับรองก็คือเกษตรกรผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเครื่องหมายคิวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนที่สิ่งบรรจุที่ห่อสิ่งหุ้มห่อสิ่งผูกมัดหรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้แต่ถ้าหากผู้ผลิตติดเครื่องหมายไว้ที่สินค้าโดยไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานหรือปลอมแปลงขึ้นมาเองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช.หวังว่าจะทำให้ทุกท่านหายสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือเครื่องหมายคิวเพราะว่าเครื่องหมายนี้จะทำให้ผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภคได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งได้รับการคุ้มครองสิทธิ์รวมทั้งประโยชน์ในการจัดจำหน่ายสินค้าและยังได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย

าะแม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: หมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายระมันคานโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 27.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 84% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

มดาตับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายตับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อ

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็ว

0: ตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาสายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบปันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์Forexครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงสมัยประชุม
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์Forexว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานโดยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
8: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
11: อปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
13: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
14: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
15: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
16: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
17: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
18: พบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับก็รับฟังนะได้หลากหลายช่องทางนะช่องทางปกติก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.75 MHz แล้วก็มีช่องทางออนไลน์อีกนะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวเมื่อวานนะฮะท่านที่โทรศัพท์มาร่วมสนุก3ท่านนะวันนี้ก็จะส่งของรางวัลไปให้2ท่านนะครับอีก1ท่านเนี่ยยังโทรกลับไปยังไม่รับโทรศัพท์รับด้วยนะจะขอที่อยู่ในการส่งของรางวัลไปให้นะครับวันนี้มากันที่ข่าวแรกนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะปี2569นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะครับขยายเนี่ยเขาเรียกว่าปรับเกณฑ์แล้วกันนะเอาภาษาง่ายๆปรับเกณฑ์คุณสมบัติของคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับท่านผู้ชมครับใจความสำคัญเลยนะก็คือถ้าจำกันได้ตอนที่ให้มีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ได้บัตรอยู่เดิมนะครับประมาณ 13,180,000 คนเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาก็ให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแอปเป๋าตังเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปที่ตู้ ATM กรุงไทยไปที่ธนาคารของรัฐอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไปยืนยันสิทธิ์ว่าจะเข้าโครงการต่อนะครับเพื่อจะให้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาไปคัดกรองคุณสมบัตินะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มตกหล่นนะก็คือกลุ่มที่ภาครัฐกระทรวงมหาดไทยพม.เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีรายชื่ออยู่แล้ว 1,400,000 รายชื่อนะครับก็ลงครบ 100% แล้วอีกกลุ่มเนี่ยอันนี้ล่าสุดก็ใช้คำนี้เลยนะกลุ่มชายขอบก็คือคนที่ไม่มีบัตรนะแล้วก็คิดว่าคุณสมบัตินั้นตรงตามเกณฑ์นะครับกลุ่มเนี้ยเขาก็เปิดโอกาสให้มาลงทะเบียนนะครับกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นที่เขาไปจัดเวทีประชาคมนี่แหละนะครับจริงๆข้อมูลเดิมนะท่านผู้ชมครับก็คือบอกว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะเอารายชื่อเนี่ยไปเป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการลงทะเบียนในครั้งต่อไปนะครับปรากฏว่านะครับเมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็รับทราบถึงการปรับแผนก็คือจะเอาคนที่ลงทะเบียนเรียกว่ากลุ่มชายขอบ 5,400,000 คนนะครับเอามาสู่กระบวนการในการคัดกรองรอบนี้เลยโอ้นี่สุดยอดมากนะสุดยอดมากเลยก็คือพูดง่ายก็จะมี 13,180,000 คนนะเดิม 1,400,000 คนกลุ่มตกหล่นแล้วก็กลุ่มชายขอบอีก5,400,000คนรวมๆกลมๆตีเลยไม่ได้กลมๆนะก็ประมาณเกือบ20ล้านคนนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ9ข้อนะครับคุณบุญปลูกตาลประกอบนะฟังจาก Galaxy บางแสนชัดเจนขอบคุณมากนะคงจะฟังจากวิทยุนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณบุญปลูกเนี่ย Galaxy สมัยวัยรุ่นผมก็ชอบไปเที่ยวนะข้างล่างเป็นเทคเที่ยวเทคนะเที่ยวเทคนะครับก็สนุกดีแถวนั้นนะฮะนะครับย้อนกลับมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านผู้ชมครับย้ำนะว่าเขาจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ9ข้อก่อนใครผ่านก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับ1ในคุณสมบัติข้อ1ที่เดิมเนี่ยบอกว่าพ่อแม่ที่ถูกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีก็จะถูกตัดสิทธิ์เมื่อวานคณะรัฐมนตรีก็รับทราบหลักเกณฑ์แล้วว่ายกเลิกข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถูกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเลี้ยงดูบิดามารดาลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงคุณสมบัติข้อนี้ก็ตัดไปเพราะงั้นก็เหลือ8ข้อนะครับส่วนอีกข้อนึงนะก็คือที่พูดกันเยอะเลยก็คือวงเงินสินเชื่อเดิมเนี่ยบอกว่าวงเงินสินเชื่อทุกประเภทรวมกันเนี่ยวงเงินต้องไม่เกินแสนถ้าเกินแสนก็ถูกตัดสิทธิ์แต่เขาบอกว่าวงเงินเนี่ยจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นหนี้ธกส.เพื่อไปทำเกษตรกรรมก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้หนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านไอ้พวกเนี้ย
ถ้ารวมกันแล้วเกินแสนก็อดนะแต่ถ้าไอ้พวกนี้เพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยไม่เอามาคิดนะก็จะอย่างน้อยๆ3ข้อข้อแรกก็คือเอากลุ่มชายขอบ5ล้าน4แสนคนมาคิดรอบนี้เลย2นะครับคุณสมบัติข้อที่พ่อแม่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ข้อนี้ก็ยกเลิกนะครับแล้วก็สินเชื่อรวมกันไม่เกินแสนเนี่ยนะครับไม่นับสินเชื่อเพื่อการเกษตรนี่คือคืนปรับเกณฑ์ใหม่นะครับเพื่อคนที่ลงทะเบียนจะได้มีโอกาสมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็พูดตรงๆแล้วก็จะได้คนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับมาได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ส่วนคำถามว่าแล้วจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่อันนี้ก็บอกแล้วเหมือนกันก็คือถ้าเป็นคนที่มีบัตรเดิม 13,180,000 คนถ้าคัดกรองคุณสมบัติและที่จะประกาศเนี่ยนะครับแล้วคุณได้ไปต่อคุณสมบัติผ่านและได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยก็คือเดือนหน้าของคนที่ได้บัตรอยู่แล้วนะมีบัตรอยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่เคยมีบัตรและจะได้ใหม่ก็คือกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกขอบพวกนี้จะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาคมเป็นต้นไปสิงหากันยาก็เลทกว่ากัน2เดือนเร็วกัน2เดือนนะก็ชัดเจนนะคนที่มีบัตรอยู่แล้วถ้าท่านได้สิทธิ์ตอบเนื่องไปเลย1สิงหาคมท่านก็ใช้สิทธิ์ต่อไปเลยไม่มีปัญหาแต่คนที่ยังไม่มีบัตรแล้วปรากฏว่าประกาศว่าท่านได้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องรอข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะท่านก็ใช้สิทธิ์1ตุลาคมนะครับหลังกว่ากันประมาณ2เดือนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแล้วนะครับของคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถามว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่ก็ยืนยัน17กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้น17กรกฎาคมรู้เรื่องนะว่าใครจะได้สิทธิ์บ้างคนที่มีบัตรอยู่แล้วถ้า17ประกาศตูมท่านได้สิทธิ์1สิงหาคมใช้สิทธิ์ต่อเนื่องเลยไม่มีช่วงแก๊ปช่วงขั้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรถ้าบอกว่าได้สิทธิ์นะ17กรกฎาคมท่านก็รอใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี่ก็น่าจะชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569นะครับซึ่งก็อย่างที่กระทรวงการคลังเขาบอกแหละว่ารอบนี้ข้อมูลเนี่ยก็จะมาเข้ามาอยู่ในฐานระบบ Data มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นปีต่อๆไปเนี่ยก็สมมุติว่าเขาจะลงทะเบียนรอบใหม่มันก็จะง่ายขึ้นเพราะข้อมูลมันอยู่ในระบบหมดละแล้วก็อาจจะมีการลงทะเบียนทุก2ปีอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพื่อคัดกรองคนที่เดือดร้อนจริงๆต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะครับคนที่ไม่เดือดร้อนแล้วก็อาจจะต้องถอยออกไปคนที่เดือดร้อนแต่ยังไม่มีบัตรก็จะได้ดึงกลับเข้ามาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญไอ้นโยบายไหนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรติ่งมาแล้วเกินๆมาเช่นไอ้ลดหย่อนภาษีเนี่ยนะไอ้ลวปี2ปีเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังเผื่อว่ารอบหน้านี่เขาไม่ตัดข้อนี้เป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเนี่ยเรื่องลดหย่อนภาษีก็อย่าถามว่างั้นเถอะนะภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับอ่ะก็17กรกฎาคมรู้เรื่องครับท่านผู้ชมครับในส่วนของลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับไปกันที่เรื่องของสูตรแคร์สำหรับวิธีคิดบำนาญชราภาพนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นก็โพสต์ข้อความเลยว่าครม.ไฟเขียวสูตรแคร์รู้วิธีคิดบำนาญชราภาพใหม่สะท้อนเงินเดือนจริงตลอดการทำงานอันนี้ดีมากๆเนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนเขามีปัญหาเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมครับก็คือคนที่ใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยเวลาเขาทำงานใช่ไหมครับเขาก็มันจะมาตรา33 39 40จะปูพื้นหน่อย33ก็คือคนที่ทำงานในบริษัทที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปเนี่ยต้องก็ยังไงก็ต้องมีประกันสังคมนะพนักงานจ่าย 5% บริษัทสมทบอีกรวมกันนะครับบนพื้นฐานตามเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 พูดง่ายๆก็คือเดือนไม่เกิน750สมมติคุณเงินเดือน10,000 นึงก็คิดจากเงินเดือน 10,000 แต่ถ้าคุณเงินเดือน 30,000 40,000 ก็คิดแค่ 15,000 พีคสุดคือ 15,000 นี่คือมาตรา33จะมีสิทธิประโยชน์7ด้าน
เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรว่างงานแล้วอะไรข้อเนี่ย7ข้อนะครับแต่ถ้าท่านจ่ายมาเกิน1ปีแล้วแล้วก็อยู่วันดีคืนดีลาออกหรือโดนไล่ออกเลยก็แล้วแต่แต่ท่านอยากได้เป็นประกันสังคมอยู่ต่อท่านก็จ่ายเองก็จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับจ่ายเดือนละ480นะบน420หรือไงเนี่ยนะบนพื้นฐานเขาคิดฐานเงินเดือนที่ 4,800 นี่ฟังดีๆมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับปัญหาก็คือพอท่านออกจากงานแต่ยังจะเป็นผู้ประกันตนท่านก็จ่ายสมทบเองแต่บนพื้นฐานว่าเงินเดือนเนี่ยเขาตีว่าในระหว่างตกงานเนี่ยก็คือฐานเงินเดือน 4,800 ประมาณนี้แล้วเขาก็สิทธิประโยชน์ก็ได้เหมือนเดิมตัดว่างงานไปเพราะว่าท่านก็กลายเป็นผู้ว่างงานไปแล้วเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มีมาตรา40นั่นคืออาชีพอิสระก็จะมี3ทางเลือกจะจ่าย70 100 300นี่ก็ว่าไปปัญหามันอยู่33กับ39นี่แหละเพราะว่าเวลาท่านจ่ายเงินสมทบไอ้เงินเหล่านี้มันจะกลับคืนมานะถ้าจ่ายส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นก้อนอย่างผมเนี่ยผมเคยทำบริษัทเอกชน4ปีพออายุ55เนี่ยผมก็ได้เงินก้อนมาผมได้ประมาณ 12,000 นี่อีกไม่กี่ปีจะได้ละนะครับแต่ถ้าคนที่จ่ายมียาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพออายุเกษียณเนี่ยท่านจะได้เป็นเงินบำนาญชราภาพนะครับแต่จะได้เท่าไหร่เนี่ยเขาคิดเดิมเนี่ยเขาคิดจาก5เดือนสุดท้ายคือ5ปีสุดท้ายคือ60เดือนว่างั้นเถอะก่อนที่ท่านจะเกษียณประมาณนี้ปรากฏว่าปัญหาคืออยู่ที่กลุ่มคนที่ออกมาเป็นมาตรา39เห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกแหละสมมติว่าท่านอายุก่อนจะเกษียณเคยเงินเดือน 2-3 หมื่นแล้วคิดประกันสังคมอยู่ที่ 15,000 แต่พอออกเป็นมาตรา39มันกลับมาคิดที่ฐานเงินเดือน 4,800 คราวนี้เขาก็ไอ้เงินเดือน 4,800 ไปคิดเป็นเงินบำนาญชราภาพมันก็เลยได้น้อยเพราะฉะนั้นคนที่ออกจากงานก่อนที่จะได้เงินก่อนจะมาคิดเงินบำนาญชราภาพเนี่ยถือว่าเสียเปรียบแล้วก็คือพูดง่ายถูกเอาเปรียบอ่ะเพราะได้เงินน้อยแล้วก็ไม่เป็นธรรมนะมากเลยว่าเงินเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะคิดคำนวณบำนาญเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือที่เรียกกันสูตรแคร์นี่แหละนะฮะ Career Average Revenue Earning นะครับคือเขาจะเอาเงินที่จ่ายมาทั้งหมดแหละนะครับเอามาหาค่าเฉลี่ยสมมุติจ่ายเมื่อ20ปีก่อนก็ต้องมาบวกนะครับอัตราเงินเฟ้อต่างเพื่อคิดเป็นเงินปัจจุบันแล้วเอามาคำนวณนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เรทที่สูงขึ้นเดี๋ยวว่าคนที่กลายเป็นมาตรา39อันนี้จะได้เงินมากขึ้นแน่นอนส่วนคนที่อยู่33อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะจ่ายเงินบำนาญชราภาพได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นและก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เมื่อวานก็ผ่านความเห็นชอบในการพิจารณาของครม.เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ใหม่ก็หลังจากนี้เขาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็จะมีผลเมื่อประกาศครบ180วันก็กี่เดือนนะ6เดือนเนาะ6เดือนไม่เป็นไรนะพอ6เดือนแล้วถ้าเขาคำนวณใหม่คนที่กลายเป็นมาตรา39ที่ผมบอกแล้วก็จริงๆควรจะได้เดือนละ 4,000 เงี้ยเหลือ 1,000 กว่าบาทเงี้ยไอ้ที่ว่าขาดไปเนี่ยเขาก็จะเพิ่มให้ใหม่นะโดยสูตรนี้นะครับนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะสำหรับประชาชนที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวก็ประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานเงินเดือนอยู่ละอยู่เอกชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้ากับสูตรนี้ผมจะจำไม่ผิดเนี่ย33มาตรา33ก็เป็น10กว่าล้านคนเลยนะครับมาตรา39ก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะประมาณล้าน2ล้านมั้งแล้วก็มาตรา40ก็เยอะนะครับตอนที่มีเงินช่วยเหลือตอนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเนี่ยเมื่อเข้าวัยเกษียณเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นคงได้ในระดับนึงเลยนะนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเพจของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหมือนกันนะครับก็บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ
ก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามออกไปอีก1ปีจากเดิมเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดก็คือ11ธันวาคม69ก็จะขยายเป็น11ธันวาคม70เพิ่มอีก1ปีนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีพี่น้องแรงงานต่างด้าว3สัญชาติเนี่ยนะครับไม่รวมกัมพูชานะเมื่อก่อนนี่ก็3สัญชาติก็จะมีเมียนมาลาวกัมพูชาแต่นี้ไม่มีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามเข้ามาแทนนะครับ3สัญชาตินี้เขาบอกตอนเนี้ยก็จะอยู่ในแรงงานภาคการผลิตก่อสร้างและบริการแล้วก็มีประมาณ 770,000 คนด้วยนะที่ติดขัดเรื่องการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารทำให้ไม่สามารถตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกรอบเดิมในวันที่31กรกฎาคมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าช่วงนี้บรรดานายจ้างเนี่ยก็เตรียมเอกสารอะไรเนี่ยของลูกจ้างอะไรให้พร้อมนะครับที่จะได้มีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานด้วยนะครับจะได้อยู่อีก1ปีเพราะก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานต่างด้าวนี่เยอะจริงๆนะก็แล้วเพราะมีหลายอาชีพที่เขาไม่ทำจริงๆผมเนี่ย10กว่าปีก่อนเกือบ20ปีนะผมได้มีโอกาสไปทำรายการโทรทัศน์นะชื่อรายการสารสัมพันธ์แรงงานอะไรสักอย่างนะครับผมไปที่สระแก้วก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวนี่แหละก็เลยรู้ว่าสมัย20ปีก่อนเนี่ยเวลาแรงงานต่างด้าวเขามาทำงานเนี่ยเขาจะเมื่อก่อนสมัยก่อนได้วันละ180-200นะท่านผู้ชมก็เขาจะทำเป็นทุกวันเนี่ยแต่เขาก็จะกินอยู่กับนายจ้างนะแล้วเงินแต่ละวันเนี่ยพอได้ปุ๊บพอรายเดือนเขาให้นายจ้างเก็บพอครบปีเนี่ยเขาเงินเนี่ยกลับบ้านเขาไอ้เงินที่เขามาทำงานปีเนี่ยที่เขาบอกผมนะกลับไปเขาก็ไปซื้อที่ซื้ออะไรให้กับพ่อแม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอคนในหมู่บ้านเห็นเฮ้ยมาทำงานที่ไทยปีเดียวมีเงินก้อนกลับไปซื้อบ้านซื้อที่ได้พอขากลับมาใหม่ก็หอบลูกจูงหลานกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็กลายเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในช่วงนั้นจนพอภาครัฐจัดระบบใหม่นะครับให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเรื่องการจับแรงงานต่างด้าวที่แอบลักลอบมาทำงานก็น้อยลงนะเมื่อก่อนเนี่ยทำข่าวแทบจะทุกวันเดี๋ยวนี้น้อยลงก็ควรจะทำให้ถูกต้องนะบรรดานายจ้างส่วนที่ติดขัดเนี่ยที่เวลาพูดคุยก็ปัญหาแบบเวลาจะไปต่อไปแล้วมันใช้เวลานานมันจองคิวอะไรเนี่ยเดือนภาครัฐก็พยายามจะทำให้มันรวดเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมครับนี่ก็กลายเป็น3สัญชาติเมียนมาลาวแหละเวียดนามไปแล้วนะครับตัดกัมพูชาทิ้งไปกัมพูชาก็จะอยู่ได้ถึง70เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะทยอยกลับกันหมดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยก่อสร้างประมงบริการไอ้ต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นงานที่คนไทยไม่ค่อยทำละนะครับเพราะว่าเราก็ไปอยู่โรงงานนิคมต่างๆมีโบนัสนะครับเพราะงั้นหลายอาชีพแต่ก็มีหลายอาชีพนะที่เขาก็สงวนไว้กับคนไทยนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินหน้าร้านเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นงานสงวนคนไทยนะก็ผมเห็นหลายที่ปล่อยแรงงานต่างด้าวแบบขี่รถเข็นขายไอติมบ้างรถผลไม้บ้างส้มตำพอสแกน QR code กันไม่ใช่คนไทยเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายนะครับก็บางจุดเนี่ยเวลาขับรถเข้าไปหรือไปทำธุระเนี่ยโอ้โหเห็นรู้ว่าไม่ใช่คนไทยทั้งนั้นแล้วเรียกว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะโอ้ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเขาเข้ามาถูกต้องนะบางชนชาติอย่างเช่นเมียนมาเนี่ยเขาก็อนุรักษ์ความเป็นเมียนมาเนี่ยเขาก็จะใส่เขาเรียกอะไรสโลงแล้วก็ทาแป้งอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือวิถีชีวิตเขาจะเป็นคนมอญคนอะไรก็แล้วแต่ละนะครับก็ยังจำเป็นนะต่อภาคธุรกิจของไทยสำหรับแรงงานต่างด้าวเพราะฉะนั้นก็ต่ออายุอีก1ปีแต่ว่าก็ควรจะต้องทำให้ถูกต้องนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องของคณะรัฐมนตรีครับก็เห็นชอบนะฮะในการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์ในการตรวจลงตราของไทยก็พวกฟรีวีซ่านั่นเองนะท่านผู้ชมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนโยบายเพราะว่าเรา
เราเพิ่งผ่านโควิดมาใหม่ๆนะก็เลยมีมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาพำนักในไทยได้60วันยาวเลยนะครับแล้วก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะในช่วงนั้นแต่ปรากฏว่ามันก็ส่งผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีชาวต่างชาตินั้นหรือว่าแก๊งอาชญากรรมต่างๆที่แอบแฝงเข้ามาก็มีแล้วก็ไม่น้อยนะแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีเสียงว่าไอ้พวกฟรีวีซ่าเนี่ยยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยสาระสำคัญก็คือยกเลิกนะการยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวการทำงานหรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นและให้พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศนะครับก็ให้สิทธิ์ใหม่นะก็คือกำหนดให้59ประเทศเนี่ยพำนักได้ไม่เกิน30วันส่วนมอริเชียสเซเชลพำนักได้ไม่เกิน15วันก็ลดลงครึ่งนึงนะจากเดิม60วันคราวนี้ก็เหลือ30วันก็ต้องต่อวีซ่าถ้าจะอยู่ต่อนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเข้มขึ้นเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีการแชร์กันเยอะนะในโซเชียลนี่ว่าแถวบ่อวินเนี่ยมีชาวจีนเนี่ยมาอยู่เยอะมีในนิคมอะไรต่างๆแล้วก็ทำธุรกิจคือทำธุรกิจก็ได้นะแต่ว่าเห็นบางที่แบบเวลาจ่ายเงินค่าบริการค่าสินค้าก็ไม่ใช้เงินไทยด้วยนะก็ไม่ไหวนะยังไงอยู่ประเทศไทยก็ต้องใช้เงินไทยแล้วก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เยอะล่าสุดก็เห็นไหมฮะมีกระบวนการเรียกว่าสวมสิทธิ์ให้เป็นคนไทยนั่งเป็นคนจีนอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ถือครองอสังหาริมทรัพย์อะไรได้อีกนะครับนี่ก็เป็นโอ้โหกระบวนการปัญหาเยอะนะนะครับเรื่องมาตรการต่างๆภาครัฐก็เริ่มจะกำหนดกรอบต่างๆนะครับให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้นนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี่เป็นข่าวเจ้านะข่าววัดนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์นะครับพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนานะครับพระชั้นสมเด็จนะแปดรูปนะก็มีพระพรหมวชิระมงคลวัดราชาธิวาสเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับสมเด็จพระญาณวชิระมงคลนะครับนี่ก็คือวัดราชาธิวาสพระพรหมวชิราธิบดีวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์นะครับเป็นสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เป็นสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีนะครับพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามนะเป็นสมเด็จพระพุทธวชิรารากรพระพรหมดีลกวัดสามพระยาเป็นสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำครับขึ้นเป็นสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีพระพรหมสิทธิวัดสาเกตเป็นสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์และพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาเป็นสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีนะครับนี่ก็คือโดยเฉพาะองค์สุดท้ายนี่แหละนะองค์ที่8เนี่ยจริงท่านเป็นท่านสมเด็จเป็นชาวต่างชาตินะแต่ว่าหลายคนที่ติดตามก็น่าจะเคยเห็นนะครับอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ทาง NBT เนี่ยเขาก็คุณประภาเจริญสายฟังจากตำบลสุรศักดิ์ทางวิทยุฟังรายการทุกวันเสียงชัดเจนแฟนคลับรายการคุณประภาเจริญสายเมื่อสักครู่อีกท่านนึงชื่อคุณอะไรนะนะครับสองท่านนะวันนี้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยเวลาทั้งคุณประภาและอีกท่านที่ฟังจากกาแล็กซี่เนาะผมจะมีของรางวัลเนี่ยมาแจก
นะครับเมื่อวานนี้แจกไป3ท่านนะคุณบุญปลูกกับคุณประภานะครับเดี๋ยววันไหนหาแก้วเยติดีๆซึ่งวันก่อนผมไปเดินเจปาเขาขายใบละ399นะแจกให้ท่านฟรีเลยส่งไปถึงบ้านเลยนะถ้าเกิดคือก็อยากจะทำเขาเรียกว่าทำเนียบของผู้ฟังเหมือนกันนะว่าฟังอยู่จุดไหนช่องทางไหนนะเดี๋ยวก็วันไหนเล่นเกมก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะเราก็แจกง่ายๆนะคุณทั้งคุณบุญปลูกและคุณประภาขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรายการทุกวันแล้วก็เสียงชัดเจนนะครับกลับมาที่สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีนะก็เป็นพระราชาคณะชาวต่างชาติรูปแรกของคณะสงฆ์ไทยนะครับพระนามเดิมนามเดิมนะนามเดิมของท่านคือชอนไมเคิลชิวตันท่านเป็นชาวอังกฤษแต่พูดไทยชัดชัดเลยนะครับเดินทางมาประเทศไทยในปี2521นะครับก็พูดง่ายมาเป็นศิษย์หลวงพ่อชานะครับที่วัดหนองป่าพงนี่หลายเครือข่ายวัดหนองป่าพงน่าจะทราบดีนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีพิธีบรรพชาเป็นสามเณรก่อนนะปี2522แล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี2523นะครับแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ล่าสุดนะก็เป็นสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีนะครับพระราชาคณะชาวต่างชาติรูปแรกของคณะสงฆ์ไทยนะครับถึงเป็นชั้นสมเด็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือพระราชาคณะเลยนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยานะครับก็ไปงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดที่โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทกรุงเทพนะครับนายกรัฐมนตรีก็นะครับไปร่วมแสดงความยินดีนะครับในการเฉลิมฉลองวันชาติของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการสถาปนาทางการทูตของไทยฝรั่งเศสยาวนานถึง170ปีด้วยโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็เพิ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศฝรั่งเศสซึ่งทางฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนายกก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้ของไทยเราก็ไปมีนิทรรศการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตจริงๆต้องบอกว่าไทยฝรั่งเศสเนี่ยต้องยุคพระนารายณ์เลยนะที่เราส่งคณะทูตไปฝรั่งเศสอ่ะใช่ไหมฮะคุณประภาคุณบุญปลูกนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมา300กว่าปีแล้วก็สถาปนาความสัมพันธ์แบบทางการทูตเนี่ย170ปีนะครับก็ถือว่าแน่นแฟนนะไทยฝรั่งเศสแม้ว่าวันนี้ฝรั่งเศสตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วนะไหนๆพูดฝรั่งเศสแล้วก็เอาข่าวนี้ขึ้นมาเลยได้ไหมครับทีมงานข่าวสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเกิดใครสายฟุตบอลแล้วก็ติดตามรับชมอยู่นะฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสเจอกับสเปนโอ้จริงๆเป็นวันชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับก็แหมแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับนะถ้าใครดูอยู่ตื่นมาชมเนี่ยอย่างผมตื่นมาชมครึ่งหลังโอ้โหฝรั่งเศสสู้ไม่ได้นะสู้สเปนไม่ได้เลยเจอสเปนแบบเคาะบอลเหมือนเล่นลิงชิงบอลอย่างนั้นอ่ะโอ้โหฝรั่งเศสไปไม่เป็นนะคือพอฝรั่งเศสได้บอลเนี่ยจะบุกเนี่ยสเปนเนี่ยผู้เล่นเขาแบบประกบแมนทูแมนเลยคือประกบตัวต่อตัวแล้วก็มาช่วยกันประกบฝรั่งเศสใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนการเคาะบอลเนี่ยสู้สเปนไม่ได้อยู่แล้วนะเวลาสเปนบุกเนี่ยเขาบุกเคาะไปเรื่อยๆแต่เวลาฝรั่งเศสจะบุกเนี่ยสเปนเขาแบบบุกเลยแมนทูแมนแย่งพยายามแย่งฟุตบอลคืนนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสไปไม่เป็นนะผมดูครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสเปนเนี่ยแบบคือเคาะบอลคลองบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยแล้วก็ชนะไป2-0เข้าไปรอชิงชนะเลิศผู้ชนะระหว่างอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาวันนี้นะครับอันนี้ก็สรุปผลหน่อยเพราะรอบรองแล้วล่ะนะรอบรองแล้วเดี๋ยวก็เมื่อเช้าตื่นสายล่าสุดโทรมาเรื่องแก้วที่แจกเมื่อวานได้ละ
ไม่ทราบสายไม่ทราบชื่อคุณเลยนะวันนี้ส่งไป2ท่านนะครับเมื่อวานนี้แจก3ท่านนะแล้วก็มีท่านสุดท้ายที่โทรมาตอนรายการจบไปแล้วเนี่ยแต่ผมก็จะให้นะฮะเพียงแต่ว่าให้เบอร์โทรศัพท์และทีมงานโทรกลับไปขอที่อยู่เนี่ยยังไม่รับสายนะเมื่อวานแจก3คนนะครับ3ใบนะฮะวันนี้ทีมงานแพ็คใส่กล่องแล้วน่าจะเริ่มวันนี้ส่งไปได้แน่2ท่านส่วนอีกท่านที่3ท่านที่โทรมาตอนรายการจบผมจำชื่อไม่ได้นะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวแต่ว่าทีมงานก็พยายามโทรไปขอที่อยู่คือถ้าไม่มีที่อยู่เราก็ส่งไปไม่ได้นะครับแต่ว่าสบายใจได้นะฮะใครที่มีที่อยู่พร้อมส่งไปคือบางท่านเวลาขอที่อยู่เนี่ยอาจจะบอกไม่ชัดเจนก็มีนะคือเราส่งไปแล้วมันไม่ถึงอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับจบเรื่องของฝรั่งเศสนะก็ไหนๆพูดเรื่องที่นายกไปวันชาติฝรั่งเศสแล้วผมว่าเพิ่งทราบว่าเป็นวันชาติเขานะจริงๆทีมฟุตบอลเขาคงยิ่งเสียใจเลยเพราะเขาก็กะว่าคงจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชาติแต่ว่าแพ้ก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะวางแผนมาไม่ดีนะครับอ่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนี่ข่าวน่ายินดีหน่อยนะสำหรับเรื่องของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยนะท่านผู้ชมครับจัดทำขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นแหละที่อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดเรื่องการแสดงโขนให้คงอยู่นะสมัยผมเด็กๆ เนี่ยเวลามีวันสำคัญต่างๆก็มีการแสดงโขนของศิลปากรนะของกรมศิลปากรแต่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นละนะครับแล้วก็ในแต่ละปีนี่เขาก็จะจัดการแสดงนี้แหละของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาลีนี่แหละนะเรื่องลิงอ่ะนะครับแต่โขนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เขาต้องแสดง เรื่องรามเกียรติ์อยู่แล้วแต่จะเลือกตอนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นการแสดงแบบแสงสีเสียงมีแบบขบวนแบบใช้สลิงลอยเหินฟ้าอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่าจัดเต็มว่างั้นเถอะนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขามีการคัดตัวแสดงเลยออดิชั่นเลยนะครับแล้วก็มีเยาวชนเนี่ยประมาณ 1,300 คนจากทั่วประเทศเลยไปคัดที่กรุงเทพนะมีกรรมการคอมเมนเตอร์ต่างๆเนี่ยขนาดนั้นเลยแล้วก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะนะครับที่มีนักเรียนจากโรงเรียนชนบุรีสุขบดนะครับของจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับการคัดเลือก2คนคือน้องพานุวัฒน์พิจารณ์อันนี้ได้แสดงเป็นโขนยักษ์แล้วก็วรพลพลเผานี่ก็เป็นโขนยักษ์เหมือนกันคือเป็นยักษ์อยู่ฝั่งทศกัณฐ์นะครับก็อาจจะมีหลายโรงเรียนนะที่ได้รับคัดเลือกแต่ว่าเพิ่นเข้าไปดูในเว็บของชนบุรีสุขบดเขาโปรโมทน้อง2คนนี้พอดีว่าได้รับการคัดเลือกก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ในรายการนี้ซะหน่อยนะครับไปเห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็หันมาใส่ใจศิลปะการแสดงต่างๆเนี่ยซึ่งของไทยเราชัดเจนเลยนะเรื่องโขนนะฮะก็ได้เป็นโขนยักษ์ได้เป็นยักษ์ฝั่งทศกัณฐ์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับที่จะไปสืบทอดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงนะโขนนี่คือสมัยก่อนนี่คือก็คงต้องเล่นในวังใช่ไหมนะครับผมก็ไม่ได้ใจนะแล้วก็มีการแสดงอะไรอ่ะมีการแสดงละครในละครนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่โขนเนี่ยนะครับการแสดงชั้นสูงมากนะแล้วก็ต้องแสดงเรื่องรามเกียรตินะครับจะหยิบตอนไหนก็แล้วแต่ละนะครับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปีนี้เลือกตอนสีดาโอ้โหมาพีคแน่ๆคือแต่ละปีเนี่ยก็จะเลือกตอนที่แบบตอนนู้นตอนนี้นะครับแตกต่างกันไปแต่พอเลือกตอนสีดานี่โอ้โหก็ชัดเจนก็ต้องมีตอนที่สีดานางสีดากับพระรามนะครับจีบกันประชาบ้านนะแล้วก็ตอนที่ทศกัณฐ์มาจับตัวนางสีดาตอนที่พระลักษ์พระรามยกพลกับหนุมานไปชิงนางสีดาขึ้นโอ้โหมาพูดแล้วก็สนุกนะไอ้นี่จินตนาการไปเองนะแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขาก็จะขายบัตรไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับก็12สิงหาคมวันแม่พอดีใครอยากจะไปชมนะครับก็เข้าไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้นะครับค่าบัตรมันจะมีหลากหลายนะแล้วก็ผมจำไม่ผิดปีแท้มันจะมีหลายรอบอะรอบแบบรอบธรรมดา
รอบพิเศษรอบการขุดอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะราคาจะหลากหลายก็แล้วแต่ทุนทรัพย์นะก็ราคาก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าการแสดงต้องบอกว่าสุดยอดอลังการจริงๆคือปีที่แล้วได้มีโอกาสทำคลิปโปรโมทแล้วก็ตอนสรุปเห็นภาพแล้วโอ้โหตอนที่เขาซ้อมแบบมีการดึงสลิงเหินกันไปบนฟ้าแบบหนุมานเงี้ยโอ้โหอลังการจริงๆนะน่าชมมากน่าชมมากนะ12สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมก็เข้าไปใน เพจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นะเขาจะมีรายละเอียดอยู่นะครับไปต่อกันที่โรงแรมนิโก้อมตะซิตี้ชลบุรีนะครับนายแพทย์สุทัศน์โชติตนพันธ์นะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันควบคุมโรคนะครับภายใต้แนวคิด Thailand EOC Network 5ปีแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สมาร์ท EOC นี่นะครับก็ทางท่านนายแพทย์กฤตสกุลแพทย์นะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก็เป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากทั่วประเทศ150คนมาเข้าร่วมนะครับคือกรมควบคุมโรคเนี่ยและเครือข่าย EOC เนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่โรคติดต่ออุบัติซ้ำภัยพิบัติแล้วก็ภัยสุขภาพต่างๆก็คือจัดอบรมเรียนรู้วิธีการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติต่างๆเวลาเกิดก็ได้รับมือไอ้เรื่องนี้อย่านึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะเพราะว่าใกล้ๆที่เพิ่งผ่านมาอย่างโควิดใครจะคิดว่าเราจะอยู่ในยุคที่ทั่วโลกเนี่ยต้องล็อกชัตดาวอ่ะทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากมีคนบาดเจ็บจำนวนมากคนที่ป่วยโควิดต้องไม่มีเตียงให้เพียงพอหลายประเทศในยุโรปเนี่ยต้องมานอนกันนอกโรงพยาบาลของไทยเนี่ยเรามีระบบรักษาตัวที่โรงแรมที่เขาแปลงสภาพเป็นโรงพยาบาลหรือบ้านพักต่างๆก็พยายามบริหารจัดการแล้วก็มีกำเนิดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายคนก็เจอกันไป4เข็ม5เข็มก็มีผมนี่โดนไป4นะครับคือเรามาเจอภัยพิบัติเหลือเชื่อก็จะทำให้แบบวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงนะช่วงนั้นหลายๆอาชีพนี่แทบจะล้มหายตายจากมักกุเทศเนี่ยเพื่อนผมเป็นไกด์หลายคนในช่วงนั้นคือเปลี่ยนอาชีพกันหมดเพราะมันการท่องเที่ยวเป็นศูนย์นะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหล่งที่ดังๆเนี่ยต้องปิดตัวเพราะว่าไม่ไหวและจนวันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้สถานศึกษาหลายแห่งก็ต้องแปลงสภาพนะ เพราะว่าช่วงนั้นเขาเรียนออนไลน์แล้วก็หลายสถานศึกษาพอรู้วิธีเรียนออนไลน์พอจะกลับมาเรียนปกติส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะเรียนออนไลน์อย่างมอรามเนี่ยคนเด็กก็น้อยลงมากเลยที่จะไปเรียนที่มหาลัยส่วนก็เรียนออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยก็มันก็ปรับสภาพกันไปเยอะนะครับใครจะไปเชื่อนะแล้วก็ที่เหลือเชื่อก็คือบริษัทที่ทำวัคซีนของอเมริกาอังกฤษล้มละลายหมดแล้ว จนวันนี้ก็ยังงงว่าเออแล้วฉีดอะไรเข้าไปวันนี้4เข็มโอเคแต่ว่าผ่านพ้นกันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ก็สำคัญทางด้านสาธารณสุขเขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันแหละนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณแล้วก็สามท่านเมื่อวานนะที่แจกรางวัลก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้วันนี้อย่างน้อยส่งได้2ท่านแน่นอนเพราะว่าใส่กล่องแล้วอีก1ท่านกำลังโทรกลับไปเพื่อขอที่อยู่นะครับส่วนของรางวัลถ้ายังไม่หมดนะเดี๋ยวก็จะนำมาแจกสำหรับแฟนคลับอีก2ท่านที่บอกว่ารับฟังเป็นประจำนะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับเราก็พยายามจัดรายการนะครับโดยบางยิ่งถ้าฟังจากสื่อวิทยุเนี่ยถือว่าขอบคุณนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนฟังวิทยุน้อยลงเราก็พยายามจะแปลสภาพไปเป็นเฟซTikTok YouTube เนี่ยเราก็ไลค์กันไปหลายช่องทางนะฮะแต่ก็ไม่ลืมสื่อเดิมเพราะยังเชื่อว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็ยังรับฟังวิทยุผ่านทางวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วก็มี FFC อยู่สมุทรสาคร อยากจะให้แจกวิทยุนะทานินเนี่ยเดี๋ยวก็พยายามหามาให้ได้นะครับมาแจกในรายการนะครับเอาละหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ
ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิรัก

0: ันในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เปิดเผยในการประชุมกพช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศโดยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นอันมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้เฉพาะต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊มสองก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับ
1: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทย์ที่เสียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช็อปยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตรวจการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนโฟเร็กว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าขอเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราเอาวันเนี้ยไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทางโสมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังคัดแลกตามกฎหมายดลนภาสุภสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
13: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะจริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมเนี่ยก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
12: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีโบขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.9 ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR โค้ดหรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
15: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
16: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
17: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
18: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
17: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่า ในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
19: นางสาวสิรินุชจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตระเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
20: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
21: นายระมันคารโอราสัมมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวทางประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้าแถลงการมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประณามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายโฮเกโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทางนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่เดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นก ับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
3: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
2: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
4: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาและแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
6: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
4: ๆได้บรรยากาศภายในทีมแต่ไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academy ที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
5: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
2: พลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
26: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www. nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราอันนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท
10: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเ

0: คนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5.โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ฝากทุกๆช่องทางนะครับของการติดตามรายการของเราไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงของเราครับมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ครับพี่เจนครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องนะคะโดยการนำเอาเพลงไทยเดิมมาทำเป็นทำนองนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับให้ครบจนจบรายการนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักผลงานเพลงเดียวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักบางใบครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเพลงบางใบโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้โดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับตามมาด้วยบทเพลงที่สองครับเพลงฟ้าแดงเพลงนี้คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมมอนอ้อยอิ่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะขอนำบทเพลงห่วงรักค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีค่ะโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะสำหรับคำร้องค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะช่วงนี้3บทเพลงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับฟังบทเพลงในช่วงแรกเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับและช่วงต่อไปของรายการของเราครับเราจะไปรับฟังบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ของความคิดถึงนะฮะความผูกพันโดยเฉพาะความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้นำบทเพลงมาฝากอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะบทเพลงแรกค่ะบทเพลงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยหลวงวิจิตรวัฒการค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะและบทเพลงที่2นะคะยังเป็นบทเพลงคู่อยู่นะคะกับบทเพลงอ้อยใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องค่ะโดยครูทาตรีค่ะและบทเพลงนี้ได้ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมช้าโหยนะคะโดยครูเกื้อสุนทรสนานค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณป๊อปเจษดาพลอยมอนและคุณนิวปรีระดาสิงห์ค้างค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักที่หวังครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณเจนี่มรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
1: เชิญรับชมค่ะ

0: และในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงที่ไพเราะทั้งถ้อยคำและท่วงทำนองนะคะมาฝากกันค่ะผ่านการขับร้องและบรรเลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่านภาขาดเดือนครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเหราโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับถ่ายทอดโดยคุณมนลี่ณรมนสมหวังครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับวิหกเถินลมเพลงนี้คำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองโดยครูสมานกาญจพรินทร์เพลงลาวลอดค่ายนะครับขับร้องโดยคุณดาริกานิมพิจารณ์ครับผม
0: และบทเพลงต่อไปในช่วงนี้นะคะกับเพลงโพระดกค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตค่ะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ทเพลงที่จบลงไปนะฮะกับ3บทเพลงบรรเลงโดยสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทุกบทเพลงนะครับอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวถึงความรักเพียงอย่างเดียวนะฮะยังเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตนะฮะสังคมในยุคที่ผ่านมาบทเพลงทุกบทเพลงครับยังสามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นสังคมของเรากำลังเป็นอะไรและกำลังเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะครับไปต่อกันเลยครับกับบทเพลง3บทเพลงที่เรานำมาฝากกันครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงสาวก้อนแก้วค่ะบทเพลงนี้นะคะครูเลิศประสมทรัพย์ค่ะได้นำเอาทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งนะคะมาใส่เนื้อร้องเข้าไปด้วยค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงอารมณ์หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชะอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้นำมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกอาหวังค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงมนเทวีครับเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารวณิชครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมขับไม้บันดอกครับโดยครูเวศสุนทรจามรครับถ่ายทอดวันนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับบรรเลงโวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟัง

0: และสำหรับบทเพลงในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะ
1: รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้นะครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับและขอบคุณ NBT 2HD ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในห้องส่งและรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะครับอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในการถ่ายทำรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะครับแฟนเพจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวและบทเพลงของเรานะฮะจะมีเรื่องราวบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญจน รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสรุปกับมาตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพ

0: ุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโอ้อูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอพันนานิคมอำเภอกุสุมารอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอหนองกี่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอกำแพงเพชรอำเภอท่าศาลาอำเภอพิบูรณ์อำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาม่อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ใสๆได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลารถที่รถทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ. 1186
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening Easy Insight มองการไกลโรคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์ นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิชจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
2: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: ar, isso ar, isso aí. Isso aí, isso aí. Inside.
1: นายพูนพงษ์ ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000

บาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลันแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลันถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลันของอาเซียนเพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลันระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลันแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและสับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
3: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนัก ปกคลุมบริเวณอำเภอนายูงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมารอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอวัชบุรีอำเภอปอนซายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอโนนไทยอำเภอห้วยแถลงอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอพลับพลาชัยอำเภอละหันทรายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลานสกาอำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอศรีชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอหนองการจังหวัดตรังอำเภอตะโหมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอกงราอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงบินังอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอตึงว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
7: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
8: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

to do something else.

0: 7 Podcast สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการบุพการีที่เคารพวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับบุพการีมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่า 98% ของผู้สูงอายุนั้นเคยล้มในบ้านคำถามก็คือแล้วบ้านที่เราอยู่กำลังทำให้พ่อแม่เสี่ยงล้มโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าการล้มอันตรายแค่ไหนแต่ทำไมพ่อแม่ถึงไม่อยากให้ลูกปรับบ้านเรื่องล้มไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของหลายครอบครัวเลยก็ได้คนเจ็ดลูกจะปรับบ้านยังไงให้ปลอดภัยและให้พ่อแม่รู้สึกว่าบ้านนี้ยังเป็นบ้านของเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยบุพการีที่เคารพวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับแพทย์หญิงชัญญาวุฒิไกรกุลแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับการปรับบ้านให้ผู้สูงอายุได้อยู่อย่างปลอดภัย
1: พลัดตกหกล้มส่งผลต่างๆตามมามากมายซึ่งสถานที่ที่พบบ่อยของการพลัดตกหกล้มก็คือในบ้านนั่นเองค่ะเราสามารถป้องกันได้ค่ะด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะหมอเชื่อว่ามีความคุ้มค่า

วัสดีค่ะพบกับหมอชัญญาวันนี้นะคะหมอจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพื่อรองรับผู้สูงวัยกันค่ะเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พบบ่อยมากค่ะในผู้สูงวัยการพลัดตกหกล้มนะคะส่งผลต่างๆตามมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกหักเลือดออกในสมองทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพแล้วก็เกิดการเสียชีวิตตามมาค่ะซึ่งสถานที่ที่พบบ่อยของการพลัดตกหกล้มก็คือในบ้านนั่นเองค่ะโดยตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็จะมีห้องน้ำบันไดแล้วก็พื้นต่างระดับค่ะแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถป้องกันได้ค่ะด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนนะคะควรจะมีแสงสว่างให้เพียงพอค่ะมีสวิตช์ในการเปิดปิดไฟใน2ตำแหน่งค่ะคือตำแหน่งบริเวณประตูค่ะแล้วก็บริเวณใกล้เตียงนอนค่ะโดยความสูงของสวิตช์ค่ะควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะสามารถเอื้อมมือแตะได้โดยที่จะไม่ต้องเอื้อมขึ้นข้างบนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องก้มต่ำจนเกินไปค่ะเตียงนอนนะคะควรมีระดับความสูงที่เหมาะสมค่ะโดยความสูงที่เหมาะสมก็คือเมื่อผู้สูงวัยนั่งแล้วนะคะจะมีการที่ใช้เท้าค่ะเหยียบบริเวณพื้นให้เต็มฝ่าเท้าเพื่อให้สามารถลุกนั่งได้อย่างมั่นคงค่ะนอกจากนี้นะคะควรมีโต๊ะข้างเตียงค่ะเพื่อวางของใช้จำเป็นค่ะอย่างเช่นแว่นตานะคะน้ำดื่มไฟฉายค่ะโดยตำแหน่งที่วางโต๊ะข้างเตียงนะคะควรเป็นตำแหน่งที่เอื้อมถึงได้ง่ายค่ะห้องถัดมานะคะคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่พบการพลัดตกหกล้มบ่อยที่สุดนะคะสำหรับห้องน้ำนะคะควรจะอยู่ไม่ไกลจากห้องนอนมากนักค่ะเนื่องจากว่าในผู้สูงวัยหลายรายนะคะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะบ่อยการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องน้ำไกลมากอาจจะไปห้องน้ำไม่ทันค่ะหรือว่าระหว่างทางเกิดการพลัดตกล้มได้ค่ะโดยห้องน้ำนะคะควรจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนค่ะมีราวจับค่ะโดยราวจับนะคะควรจะติดตั้งโดยรอบห้องน้ำโดยเฉพาะบริเวณใกล้โถสุขภัณฑ์และบริเวณที่อาบน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นห้องน้ำนะคะควรจะเป็นชนิดที่ไม่ลื่นค่ะหรือมีการซื้อแผ่นกันลื่นมาเสริมได้ค่ะและประตูนะคะควรจะเป็นชนิดบานเลื่อนค่ะหรือเป็นชนิดที่เปิดออกไปด้านนอกค่ะเพื่อให้เวลาหากเกิดอันตรายฉุกเฉินคนด้านนอกสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและมีพื้นที่สำหรับการช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้นะคะควรมีเก้าอี้สำหรับการนั่งอาบน้ำค่ะเก้าอี้สำหรับการนั่งอาบน้ำควรเป็นเก้าอี้มาตรฐานสำหรับการนั่งอาบน้ำค่ะความสูงอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะมีขาที่มั่นคงแข็งแรงไม่ลื่นแล้วก็ไม่แตกหักได้ง่ายค่ะห้องถัดไปนะคะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะควรจะวางสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ใช้บ่อยในตำแหน่งที่หยิบของได้ง่ายค่ะโดยที่จะต้องไม่วางสูงจนต้องเอื้อมหยิบของนะคะ

ย่างเช่นสายไฟนะคะควรจะมีเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีการเดินสะดุดค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการมีพื้นต่างระดับค่ะควรจะปรับพื้นนะคะให้เป็นทางลาดหรือเป็นสโลปแทนค่ะจริงๆแล้วนะคะในผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องของการเดินจะแนะนำให้อาศัยอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านค่ะไม่แนะนำให้ขึ้นบันไดนะคะแต่หากจำเป็นที่จะต้องขึ้นบันไดจริงๆก็ควรจะมีการปรับบันไดให้เหมาะสมค่ะโดยการมีการติดราวจับทั้งสองด้านนะคะราวจับนะคะแนะนำให้เป็นลักษณะกลมค่ะเพื่อให้สามารถจับได้อย่างมั่นคงค่ะขั้นบันไดแต่ละขั้นนะคะควรจะมีความสูงที่เท่ากันขั้นบันไดไม่ลื่นหรืออาจจะมีการติดแผ่นกันลื่นเสริมได้ค่ะโดยในขั้นแรกและขั้นสุดท้ายนะคะอาจจะมีการติดสัญลักษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงวัยทราบว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะไม่มีสิ่งของขวางทางเดินบริเวณบันไดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการอยู่ในบ้านของผู้สูงวัยอีกมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะปุ่มกดฉุกเฉินค่ะผู้สูงวัยสามารถพกปุ่มกดฉุกเฉินไว้ติดตัวหรือจะมีการติดตั้งบริเวณต่างๆในบ้านเช่นห้องน้ำห้องนอนเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้กดเรียกลูกหลานมาช่วยได้ค่ะและยังมีเก้าอี้เลื่อนสำหรับขึ้นบันไดหรือลิฟต์บันไดเพื่อช่วยในการขึ้นบันไดด้วยค่ะในกรณีที่ผู้สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวอาจจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ลูกหลานสามารถดูได้ตลอดเวลาด้วยค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะในการติดตั้งราวจับต่างๆการติดตั้งสวิตช์หรือการติดตั้งปลั๊กความสูงที่ใช้ในการติดตั้งควรจะประเมินให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นรายๆไปค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะใช้ความสูงในระดับเดียวกันค่ะวัสดุที่ใช้นะคะ

0: ารถอยู่บ้านได้อย่างอิสระมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาค่ะเพราะสุขภาพดีไม่มีวันเกษียณ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: 유영이! 너 나는세? 나 혼혼 나 라버냐?
1: 没得老好比，再包，是包包姑娘，没得放啊比，比为怎么落井不呢？来王，来。

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยตรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่

0: ทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำโดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
7: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
8: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อ ่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนาน

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีและโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank GroupAnnual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินและก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า เมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกแหละครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัตติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ขอน้อมนำเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้มาบอกเล่าสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการในวันนี้เป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงพระเมตตาและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับแผ่นดินสักแก้วสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงไปพร้อมกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เรื่องราวบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีคุณค่าและควรได้รับการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างจังหวัดสักแก้วคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้เราจะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ตำแหน่งที่ทำงานสืบสารเส้นทางเสด็จในเวลานั้นนายทหารผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จหนังสือที่จะบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดสักแก้วอย่างครบถ้วน
2: ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วท่านผู้อำนวยการได้กรุณาให้เกียรติมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เล่าในเหตุการณ์ช่วงที่ยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ขออนุญาตเท้าความนิดนึงว่าในสมัยหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือท่านสานิทนาคสุขศรีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ในราวปีพุทธศักราช2556 57 58โดยประมาณนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าในปีสำคัญสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวนหลายครั้งมากเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและด้วยที่ตัวท่านผู้ว่าราชการสานิทเนี่ยท่านเป็นพ่อเมืองท่านก็อยากจะติดตามเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จครั้งต่างๆท่านก็ให้ผมเป็นเหมือนทีมงานฝ่ายทหารที่สำรวจจัดทำข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทรงเสด็จซึ่งก็เรียบเรียงการเสด็จแต่ละครั้งประมาณ 14-15 ครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริจ จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยปัญหาก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพป่ามีการบุกรุกแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของดินในการที่จะทำเกษตรก็ประสบปัญหาท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาอนุรักษ์เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นต้นทุนเริ่มแรกสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พอมีน้ำก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเช่นงานด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่คนสัตว์ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของป่าด้วยทั้งน้ำและป่าและคนเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญนำมาสู่การเสด็จในครั้งต่างๆตามลำดับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานนะครับท่านก็จะเสด็จมาพระราชทานกระแสพระราชดำริให้ข้อคิดหน่วยงานส่วนราชการไปดำเนินการเสร็จแล้วก็ทรงมาติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพราะฉะนั้นจะมีการเสด็จหลายครั้งตัวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คืออ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีกว่าจะสำเร็จลุล่วงนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็นเกือบหลายหมื่นไร่ที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการให้หน่วยงานราชการไปพิจารณาที่จะจัดตั้งเป็นเหมือนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่กระจัดกระจายกันจัดสรรที่ทำกินในรูปแบบของสปก.นะครับคือทุกคนก็มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีความมั่นใจแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ต้องใช้เวลานะครับท่านก็ทรงวางรากฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้หลักของการทำให้สร้างความรู้ให้เขายืนได้ด้วยตนเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริตอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการโดยมีหน่วยงานก็คือสำนักงานกปร.นะครับคณะกรรมการประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้กำกับดูแลติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
3: ทั้งที่ในหลวงร.9เสด็จเนี่ยพระชินีพระพันปีหลวงก็เสด็จ
2: ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินด้วยท่านก็จะทรงเห็นว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นอาจจะเรามองว่าอาจจะเน้นไปทางพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือกำลังหลักสำคัญเวลาเขาต้องไปทำไร่ทำนาเข้าป่าหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเนี่ยพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็ทรงมองว่าแล้วแม่บ้านล่ะแม่บ้านก็คืออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรเก็บหอมรอมริบเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ทรงมองว่าถ้าในเวลาที่เขามีเวลาว่างเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าทำงานที่เป็นหัตถกรรมนะครับเย็บปักถักร้อยสารตะกร้าสารกระเป๋าหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็จะด้วยช่วยกันดูแลครอบครัวบุตรหลานด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็พัฒนาไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการติดตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระทานไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ได้เสด็จมาแล้วผลของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานฝีมือของกลุ่มก็จัดตั้งเป็นลักษณะกลุ่มแม่บ้านศิลปาชีพเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อท่านเสด็จทรงงานท่านก็จะติดตาม แล้วก็บางครั้งมีผลงานมีสินค้าท่านก็ทรงรับซื้อช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาเหล่านี้มีรายได้มีทุนที่จะไปดำเนินการต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านทรงพระราชทานไว้เนี่ยยังอยู่มีหน่วยงานต่างๆที่ยังสานต่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่พระราชปณิธานท่านได้ทรงพระราชทานเอาไว้นะครับ
3: ตอนที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าในตอนนั้นคือท่านผู้ว่า
2: สานิษฐ์นาคสุดศรี
3: ท่านได้ปรารภกับท่านว่าให้ช่วยรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆบรรจุในหนังสือตอนนั้นที่ท่านทำเป็นยังไงลองเล่าให้เราฟัง
2: คือเราก็รวบรวมว่าการเสด็จครั้งที่1ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมาทรงงานอะไรท่านก็ทรงมาดูพื้นที่ที่ท่านก็มองว่าอยากจะทำแหล่งน้ำนะครับเหมือนทรงเสด็จในพื้นที่ตามแผนที่ที่พระองค์ทรงจะถืออยู่ในพระหัตถ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ถวายข้อมูลพระองค์ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่านายอำเภอเนี่ยก็ต้องมาทูลท่านว่าพื้นที่ตรงนี้สภาพเป็นแบบนี้ท่านก็เสด็จทรงดูพื้นที่จริงๆด้วยพระองค์เองประกอบแผนที่ประกอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเวลาทรงมีพระราชกระแสดำรัสให้ไปดำเนินการแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะส่งติดตามแล้วก็มาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมาดูว่าความคืบหน้าที่ให้ไปเตรียมพื้นที่เตรียมคนมีความคืบหน้าอย่างไรเกิดผลอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เสด็จมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีการพัฒนาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตามลำดับเพราะฉะนั้นเส้นทางเสด็จของพระองค์ที่เราพูดเฉพาะเนี่ยแม้ว่าจะชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาตามพระราชดำริปราจีนบุรีสระแก้วก็ตามแต่ว่าเฉพาะที่ผมรวบรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแต่เดิมเมื่อจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันก็คือเฉพาะจังหวัดปราจีนแต่พอแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536แล้วเนี่ยจังหวัดสระแก้วมี9อำเภอเนี่ยผมก็รวบรวมเฉพาะจังหวัดสระแก้วเพราะว่าเราเป็นคณะนายทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาที่ดินจังหวัดก็จะมีสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าคือมีประชาชนเนี่ยถวายทูลเกล้าถวายที่ดินให้พระองค์ท่านก็พระราชทานแนวพระราชดำรัสให้พัฒนาที่ดินเนี่ยเอาที่ดินผืนเนี่ยไปพัฒนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายชนิดแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์ทดลองเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกมีไผ่มีลิ้นจี่มีมะขามมีกระท้อนมีเงาะมีผลไม้หลากหลายในพื้นที่ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายที่ดินนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ควบคุมกำกับดูแลมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาที่ดินก็จะมีข้อมูลเหล่านี้หรือที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดก็จะมีพื้นที่ว่าเมื่อท่านพระราชทานแนวคิดว่าพื้นที่ราบตรงนี้ควรจะทำเป็นนาควรจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าควรจะเป็นพื้นที่ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือหน่วยงานสปกจังหวัดเราก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าท่านพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปฏิรูปที่ดินไว้มีขอบเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านเสด็จแล้วทรงพระราชทานแนวคิดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยงานสปกได้ทำอะไรที่เป็นการสนองพระราชบายอันนั้นไว้บ้างนะครับจะมีหน่วยงานนับ10หน่วยงานชนประธานจังหวัดก็จะรับสนองพระราชบายในเรื่องของการจัดทำแหล่งน้ำขนาดต่างๆทำฝายต้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำหลายอย่างที่เกี่ยวกับน้ำก็เป็นงานของชนประธานหรือแม้กระทั่งทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทหรือแขวงการทางการจะตัดถนนตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะส่งผลกระทบกับใครอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็ไปสืบค้นตรงนั้นว่าช่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยท่านรับสั่งกับงานไว้กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็เป็นครั้งที่หนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านเสด็จเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดไปทางที่ราบเชิงเขาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นสภาพเป็นป่านะครับเป็นหน่วยงานต่างๆเราพอเราสืบค้นเราก็ไปที่หน่วยงานนั้นๆบันทึกของหน่วยงานว่าในการรับเสด็จแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีงานที่มีความคืบหน้าอะไรก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นห่วงเวลาห่วงเวลาห่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามเหมือนเราติดตามการเสด็จของแต่ละพระองค์แล้วเราก็อินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าท่านรับสั่งเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ติดขัดอะไรเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเราก็รู้สึกว่าท่านได้ทรงตักตำพระวรกายในการที่จะเสด็จพระดำเนินในแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงงานตลอดเวลาติดตามงานตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูถึงการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระดำเนินในทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนทรงงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์หรือว่างานศิลปาชีพงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันยังคงอยู่ยังมีการสืบสารพระราชปณิธานต่อยอดมาจนถึงในหลวงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับดังนั้นงานของสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้ทรงรวมกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปาชีพนะครับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มอนุรักษ์นกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านก็ทรงงานสอดคล้องกันสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักและสำคัญและยังมั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยมีหน่วยงานส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการติดตามแล้วก็พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพถ่ายทุกภาพไม่ใช่เพียงบันทึกของวันเวลาแต่เป็นหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสักแก้วทุกย่างพระบาทได้สร้างความหวังก่อให้เกิดการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมรับฟังความประทับใจจากพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นายทหารผู้ทุ่มเทรวบรวมภาพเอกสารและข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ นำมาจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จซึ่งจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากภาพในวันวานสู่ความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้ถวายงานและอยู่ในเหตุการณ์เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านพร้อมกันค่ะ
2: อันนี้เป็นรูปของการประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้เป็นการสถาปนาตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับเมื่อ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินในการทรงงานกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่9ตลอดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็งานที่พระองค์ทรงได้พระทานเอาไว้เนี่ยก็จะสนับสนุนสอดคล้องงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรนะครับในแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละรูปแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโดยเสด็จตลอดทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึง การครองราชของในหลวง70ปีนะครับจะทรงงานควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีภาพของการทรงงานแล้วก็จะมีข้อมูลของการทรงงานนะครับงานศิลปาชีพงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อนุรักษ์เต่าอนุรักษ์นกนะครับงานช่างสิบหมู่นะครับท่านก็ให้เด็กยากจนในที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเอาไปศึกษาเรียนรู้สร้างการมีความรู้นะครับมีรายละเอียดเป็นสร้างเด็กขึ้นมาสร้างเยาวชนให้ทำงานสืบสานงานโครงการของโครงการช่างสิบหมู่ครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยนะครับท่านก็เสด็จดำเนินส่งเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับภาคใต้ก็มีงานที่เรารู้จักกันดีเช่นการสานย่าลิเภานะครับอันนี้วันที่15ธันวาคม2542นะครับเมื่อ27ปีล่วงมาแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนะครับตามพระราชดำริส่งเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนานะครับหน่วยทหารพัฒนานี้ก็อยู่ที่ท่ากระบากนะครับตำบลท่าแยกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วนะครับทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตนะครับทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ทรงหว่านข้าวในแปลงสาธิตแล้วก็เสด็จไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบากนะครับเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบดปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นนกหายากนกเงือกนกชนิดต่างๆนะครับสัตว์ป่าพันธุ์พืชเปิดสหกรณ์นิคมคลองทรายคลองคันโทสหกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนมีการพัฒนาพี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์ร่วมท่านจะทรงส่งเสริมระบบสหกรณ์นะครับแล้วก็เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับในทุกครั้งก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ห่างไกลจากสถานีอนามัยห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ทรงรับหลายคนที่เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์นะครับทรงรับเด็กยากจนไว้ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนไปจนถึงระดับปริญญาและเด็กต่างๆเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ก็กลับมาดูแลจังหวัดดูแลอำเภอดูแลบ้านเกิดของตนเองครับจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พัฒนาไปปรับเปลี่ยนไปเช่นโรงสีข้าวตามพระราชดำริธนาคารข้าวก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับรูปแบบของสหกรณ์ต่างๆนะครับธนาคารโคกระบือสหกรณ์โคนมก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะครับการจัดสรรพื้นที่การเกษตรการรวบรวมพี่น้องประชาชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดสรรพื้นที่ทำกินนะครับก็พัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งผมก็ได้รับทราบว่ามีลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนจบระดับปริญญาก็กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าคนในพื้นที่เองเกิดเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็กลับมารับใช้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองครับอันนี้ก็คือการทรงงานของพระองค์เรื่องหมอนไหมเรื่องผ้าไหมเรื่องแม้กระทั่งโครงการอนุรักษ์เลี้ยงเพาะเลี้ยงแมงทับนะครับซึ่งมาใช้ในงานศิลปาชีพนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ติดตามว่าที่สระแก้วท่านก็ทรงมีศูนย์เพราะเลี้ยงแมลงทับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับเป็นคู่มือของการพัฒนานะครับ
1: ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นายทหารผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความทรงจำและแบ่งปันข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสักแก้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในนามของรายการขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมและนายวรรลบเขียวพึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยาย

0: ขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีอีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
3: นายกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ริกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: How-to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
6: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
7: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
8: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ฟังได้ให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะพบกันกลางสัปดาห์วันพุธนะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองค่ะค่ะส่งกระจายเสียงไปยังจังหวัดชลบุรีนะคะจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้วนะคะส่งมอบกำลังใจหาทุกท่านนะคะเราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงนะคะที่จะสร้างความสุขนะคะนั่นก็คือสุขกันเธอเรานะคะอยากให้มีความสุขกันทุกท่านเมื่อหมุนคลื่นมาติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในทุกจังหวัดค่ะค่ะขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังหลายๆประเด็นกันค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะเมื่อ6ปีก่อนนั้นได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชาวนครศรีธรรมราชนะคะต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะนายอุดมคำทองแก้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านบางนกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563ครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จนอกจากนี้ยังได้ทรงให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานสำหรับการเดินข้ามมายังอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านบางนกวักอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะขอเชิญร่วมบริจาคนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี020-3-045-45-1เมื่อบริจาคแล้วติดต่อขอรับใบรับรองเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020-54-6546หรือ084-904-8785อรวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่พูดไม่ได้แล้วไม่งั้นตกข่าวเลยนับว่าเป็นความสำเร็จระดับชาติที่ต้องแลกด้วยความทุ่มเททั้งชีวิตนะคะผู้ที่เคยฝึกกีตาร์จะรู้ว่าช่วงแรกๆนั้นต้องทนกับความเจ็บที่ถูกสายกีตาร์บาดนิ้วนะคะโอ้สมัยเป็นวัยรุ่นนี่ฉันเคยไปฝึกมานะโอ้ยากมากๆเลยนะคะเราต้องจำคอร์ดกีตาร์ให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าสายกีตาร์เส้นเล็กๆนั้นนะคะแต่ว่าเวลากดลงไปเนี่ยโอ้จะเจ็บนิ้วมากๆนะคะต้องฝึกด้วยใจรักและทุ่มเทมีวินัยอย่างมากนะคะแล้วความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะสาวตาคมนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะค่ะก็ทำให้เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทำให้คนไทยมีความสุขนะคะค่ะทางรัฐบาลก็หนุนงบในการไปแข่งขันรอบต่อไปและเชิญชวนให้โบสถ์ด้วยนะคะขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะน้องเนเน่ก็ได้ไปโชว์ร้องเพลงซอมบี้ที่เข้ารอบอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนับว่าเป็นความสำเร็จของเยาวชนชาวภูเก็ตน้องเนเน่นะคะที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนน้องเนเน่นะคะค่ะนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะมาดูประเด็น IOC กันบ้างนะคะค่ะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Anniversary Council นะคะครั้งที่3/2569ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6-9 กรกฎาคม 2569นะคะก็เพื่อลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือทางคณะรัฐมนตรีอนุคดีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้คลังกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางกรมควบคุมโรคก็เตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงนะคะซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีนี่เป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากนะคะค่ะพยาธิใบไม้ในตับนี่เป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง 20-30 ปีนะคะการบีบมะนาวใส่พริกหรือกินร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นทีนี้มาดูอาการของโรคนะคะท่านผู้ฟังสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้นะคะวิธีป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอันตราซาวหามะเร็งท่อน้ำดีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งกินยารักษาเมื่อตรวจพบนะคะว่าติดโรคพยาธิแล้วก็เลิกกินอาหารที่สุกๆดิบๆนะคะค่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนนะคะให้ทานอาหารสุกนะคะค่ะจะดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าคิดว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าเรามีพยาธิหรือเปล่าอะไรนี่ก็ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอันตราซาวนะคะค่ะหามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะค่ะการติดพยาธิใบไม้ในตับจึงเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความชุกของการติดพยาธิใบไม้ในตับสูงโดยมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะท่านผู้ฟังนะคะทานอาหารสุกดีที่สุดค่ะนะ

าทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่าง

ฟังที่เคารพรักคะตามที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกันเห็นพ้องเร่งเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนเพิ่มโอกาสให้ประชาชน2ประเทศนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหาลือเต็มคณะกับนายกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญของการหารือครั้งนี้ก็คือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมบริเวณชายแดนรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศค่ะในด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในอนาคตอันใกล้พร้อมเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีนะคะของประเทศไทยก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือครั้งนี้พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะก็จะมีการกระชับความสัมพันธ์กันในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจดีทั้งสองประเทศนะคะคือจับมือร่วมกันนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ

านผู้ฟังคะส่วนที่จังหวัดระยองนะคะก็มีการเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหดีทีเดียวเลยละค่ะนะคะระยองมีการเปิดอาคารนะคะท่านผู้ฟังค่ะยกระดับสาธารณสุขครบวงจรนะคะค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็ได้มีการจัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพงหลังใหม่อย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธดวงและกดปุ่มเปิดป้ายอาคารพร้อมด้วยนายกิติพงษ์อุรวัฒน์นายอำเภอเมืองระยองนายกิติเกียรติมนตรีรองนายกอบจระยองและนายประทีปแสงกระจ่างนายกอบตตะพงตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จครั้งนี้สำหรับอาคารนะคะโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะพงแห่งใหม่นี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กดีไซน์ทันสมัยสูง4ชั้นเกิดขึ้นจากการบูรณาการงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวม2โครงการใหญ่โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะจำนวน29ล้านบาทแล้วก็ได้รับงบประมาณสมทบเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงส่งผลให้รวมมูลค่าการลงทุนเพื่อสุขภาวะของประชาชนทั้งสิ้นนะคะก็รวมเป็นโครงการอยู่ที่39ล้านนะคะ 170,000 บาทนะคะภายในอาคารหลังใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ปฐมภูมิอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งเป็นฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละชั้นไว้ดังนี้ชั้นที่1ศูนย์จัดการวิกฤตและความเจ็บป่วยทั่วไปพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและห้องฉุกเฉินนะคะ Emergency Room สำหรับรับมืออุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตเบื้องต้นชั้นที่2ศูนย์ทันตกรรมและการฟื้นฟูพื้นที่สำหรับงานทันตกรรมงานกายภาพบำบัดเฉพาะทางและงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกชั้นที่3ศูนย์อนุรักษ์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะคะคือแผนทางเลือกและพื้นที่ส่วนงานบริหารทั่วไปและชั้นที่4ศูนย์บริรักษ์ผู้สูงอายุและสันทนาการพื้นที่จัดกิจกรรมและการบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะ Aging Society พร้อมห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่นายประทีปแสงกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงระบุว่าการเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งใหม่ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของตำบลตะพงอย่างก้าวกระโดดทำให้ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการบำบัดรักษาฟื้นฟูได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องขอชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าเขามาร่วมหนุนไทยในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเตรียมระบบกำจัดสารหนูยกระดับการเฝ้าระวังมลพิษข้ามพรมแดนนะคะค่ะถือได้ว่าเป็นมิตรแท้ซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ลงมือช่วยนะคะอาริกาโตะนะคะทุกวินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้าน

านผู้ฟังที่เคารพรักคะทางกองสลากปักหมุดนะคะที่จะมาสัญจรที่จังหวัดระยองนะคะออกรางวัลสัญจรในรอบ30ปีงวดวันที่1กันยายน2569นี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลือกจังหวัดระยองจัดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569หลังเว้นนานกว่า30ปีพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนหวังใช้โอกาสนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดระยองจัดขึ้นณห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์สารกลางจังหวัดระยองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้กำหนดจัดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรับชมกระบวนการออกรางวัลด้วยอุปกรณ์จริงและขั้นตอนจริงอย่างใกล้ชิดสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอกย้ำความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างการให้เลขเด็ดหรือแอบอ้างความเกี่ยวข้องกับการออกรางวัลนะคะสำหรับงวดวันที่1กันยายน2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้คัดเลือกจังหวัดระยองเป็นสถานที่จัดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรโดยกำหนดจัดขึ้นในห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองซึ่งมีความพร้อมและเหมาะสมทั้งด้านสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกและการรองรับผู้เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองในระดับประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยอยู่ระหว่างการพิจารณานำภาพนางเงือกจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีผลงานของสุนทรภู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระยองมาจัดพิมพ์บนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2569เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของจังหวัดระยองนะคะสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้จังหวัดระยองยังได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดระยองจำนวน6คนเพื่อปฏิบัติงานนะคะเป็นพนักงานหมุนวงล้อการออกรางวัลซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญระดับประเทศค่ะในโอกาสเดียวกันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ในวันที่31สิงหาคม2569ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเจดีกลางน้ำและการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองเพื่อสร้างประโยชน์และคืนกำไรสู่สังคมควบคู่กับการจัดกิจกรรมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรนะคะทั้งนี้จังหวัดระยองเคยเป็นสถานที่จัดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อ30ปีที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคือเมื่อวันที่16กรกฎาคม2539นะคะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาออกรางวัลนะคะที่จังหวัดระยอง30ปีเลยนะคะท่านผู้ฟังก็นับได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองในวงกว้างค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะค่ะเก็บตกจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกดิบๆนะคะเสี่ยงกับโรคพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์โดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือสุกดิบๆเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง 20-30 ปีการบีบมะนาวใส่พริกหรือกินร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้นะคะต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งกินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการนอนไม่หลับนอนไม่พอนะคะมีอันตรายกว่าที่คิดนะคะค่ะการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองซ่อมแซมตัวเองหากนอนไม่เพียงพอเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะอันตรายจากการนอนไม่พอก็คือสมาธิลดลงความจำแย่ตัดสินใจผิดพลาดเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองน้ำหนักขึ้นง่ายเสี่ยงโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่สองภูมิคุ้มกันลดลงเจ็บป่วยง่ายฟื้นตัวช้าอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดวิตกกังวลและเสี่ยงภาวะซึมเศร้าใครบ้างที่เสี่ยงนอนไม่หลับผู้ที่มีความเครียดผู้สูงอายุผู้ทำงานเป็นกะผู้ที่ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนผู้ดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มชูกำลังช่วงเย็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับปวดเรื้อรังหรือโรคทางสุขภาพจิต7วิธีป้องกันและแก้ไขนะคะนอนและตื่นให้เป็นเวลานอนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะในผู้ใหญ่งดใช้โทรศัพท์หรือหน้าจออย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายและเย็นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจัดห้องนอนให้เงียบมืดและอากาศถ่ายเทผ่อนคลายก่อนนอนเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือฝึกหายใจนะคะควรพบแพทย์เมื่อนอนไม่หลับต่อเนื่องเกิน1เดือนง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันกรนเสียงดังหรือสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนอนไม่หลับจนกระทบการทำงานหรือการใช้ชีวิตต้องพึ่งยานอนหลับเป็นประจำการนอนหลับที่มีคุณภาพคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเริ่มดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการนอนหลับให้เพียงพอในทุกคืนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมองปลอดโปร่งและพร้อมใช้ชีวิตในทุกวันค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วมาขับรถก็มีผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ

0: ค่ะท่านคะในช่วงนี้นะคะเรามีน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: ผมนายพลผ่อนจันทร์ครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับเป็นเด็กฝึกงานครับ
0: ค่ะเรียนภาควิชาอะไรคะ
1: เรียนสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตครับ
0: อ๋อดีจังเลยค่ะในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่หนูมีอะไรจะมาแนะนำในเรื่องของการเสริมพลังใจไหมคะ
1: วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเสริมพลังใจเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตครับด้วย4ปรับแล้วก็3เติมครับ
0: ค่ะ
1: 4ปรับครับปรับแรกครับปรับอารมณ์ครับคือเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ในชีวิตครับสิ่งแรกที่ต้องพยายามทำคือการตั้งสติครับปรับที่2ครับปรับความคิดครับเช่นมองส่วนดีที่เหลืออยู่ครับหรือมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมดาครับปรับที่3ครับปรับการกระทำครับคือต้องลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นครับ4ครับปรับเป้าหมายครับคือปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับ3เติมนะครับเติมแรกครับเติมศรัทธาครับ
0: ค
1: ือเชื่อว่าชีวิตมีช่วงขึ้นและลงครับปัญหามีมากมายครับหากอดทนแล้วก็พยายามแก้ไขวันข้างหน้าจะต้องดีขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนที่หนูเคยมีความรู้สึกเครียดบ้างไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: เรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นของเรื่องเรียนครับแล้วก็เรื่องการทำงานอะไรพวกนี้
0: ค่ะเรื่องของการเรียนนี่แบบทำไมให้แบบบางทีเรียนแล้วยากเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยากครับ
0: ค่ะคือจะพออธิบายได้ไหมคะว่ายากยังไงคะแบบเหมือนงานยากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ด้วยจำนวนงานที่เยอะด้วยครับแล้วก็ต้องบริหารจัดการเวลาด้วยครับ
0: อืมค่ะแล้วผลการเรียนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีครับ
0: อืมค่ะงั้นก็ยินดีด้วยนะคะก็ต้องพยายามขยันเนาะค่ะเพราะว่าก็เกือบจะสำเร็จแล้วนะอีกนิดหนึ่งนะค่ะก็ต้องสู้ๆและอดทนนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆเลยที่มาให้เกียรติร่วมพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะนาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างมี

ู้ฟังที่เคารพราคาในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของรายการคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของการขับรถเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถค่ะเดินทางปลอดภัยและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอ้ตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุ

0: ก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเลขทะเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ติดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73 นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
2: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งตัวแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมด ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
6: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
5: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non-Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซล่าเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
8: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
7: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
10: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้ารัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะฮะวันนี้ผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับควบคุมเสียงช่องส่งคุณสวิทสมมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะคุณคุณากรสิมิทักษ์คุณอัครเดชคำพิระและเดชธรชัยโสดานะครับพุธที่15กรกฎาคม2569เจอกันทุกวันนะครับหลังข่าวภาค19นาฬิกานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีเรื่องผลการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาไทยและใครติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกครับเข้มข้นทุกขณะตอนนี้เหลืออีกทีมเดียวนะใครจะเข้าไปชิงแชมป์เลิศเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นที่ฟุตบอลโลกวอลเลย์บอลก่อนดีกว่านะเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026ครั้งที่6นะฮะแข่งขันสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะในฐานะอันดับที่66ของโลกแชมป์ 4 เกมล่าสุดแชมป์รายการนี้นะครับแชมป์รายการนี้แชมป์เก่ารายการนี้นะครับแล้วก็3 สนามนะครับเจอกับเวียดนามอันดับที่62ของโลกก็ถือว่าดีกรีไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะเวียดนามกับเราเนี่ยนะสูสีกันนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับเรานะมีเพื่อนชุดแรกที่ทางด้านของโค้ชชาวเกาหลีนะนะครับอาจารย์ปาร์คแล้วกันนะนะฮะก็มีทางด้านของพาดิษฐ์พินิจดีอนุชิตภักดีแก้วอนุรักษ์พันรำนะฮะชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีศักดิ์ณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมนะมีทางด้านของณัฐพงษ์ชาชำนาญเนี่ยจะเป็นตัวรับอิสระนะครับนี่คือประเด็นของไทยที่เจอกับทางด้านของเกาหลีนะขอไปเจอเวียดนามนะครับก็ส่วนเวียดนามก็ชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยนะเล่นกับเวียดนามชนะไป3-1เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยโอ้โหจะสูสีจริงนะคุณผู้ฟังนะครับเล่นกันถึงแต้มทราบไหมครับ33-31นะฮะโอ้โหคือหมายความว่าเกมรุกดีกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมเล่นกันถึงไทเบรกอะครับโปรเตเกม25นะครับวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงอะเกมกัน25นะยกเว้นเกมสุดท้ายเซตสุดท้ายในเกมกัน15โอ้โหแต่ว่าแหมนะเล่นกันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะ33-31ไทยชนะไปก่อนนะครับ1-0เซตนะครับ33-31ครับจากนั้นมาต่อในเซตที่2ครับเซตที่2เวียดนามแก้เกมนะแก้เกมแล้วสู้ดีด้วยนะลูกตบลูกบล็อกนี่มีโอกาสนะแล้วก็สู้กับเราได้สนุกและเขาแซงชนะเราไปครับ25-18ครับเราปล่อยให้เวียดนามตีเสมอ 1-1 ครับหลังจากนั้นทางด้านของอาจารย์ปาร์คนะโค้ชของเรานะโค้ชวอลเลย์บอลของเรานะก็แก้เกมนะครับเล่นลูกหนักนะเล่นลูกเล่นลูกหนักเล่นลูกบล็อกที่เหนียวๆนะก็วอลเลย์บอลชายของเราแก้เกมนะครับก็เรามาชนะต่อได้นะครับในเซตที่3นะ25-19ถือว่าขาดเลยนะขาดเลยนะครับแล้วก็พอเซตที่4ครับเข้าทางไทยแหละแล้วก็ทางเวียดนามเขาผิดพลาดกันเยอะนะฮะผิดพลาดกันเยอะมีฟาวด้วยรับลูกเปิดลูกเสริมของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้นบ้างอะไรบ้างไทยก็นะตบบ้างอะไรบ้างนะเล่นหนักเล่นเบาตบแรงตบทัดบล็อกนะบีหลังไหลหลังนี่นะฮะก็ชนะไป25-16ก็โทษเป็นการแก้เกมของโค้ชปาร์คคีออนนะปาร์คคีวอนขออภัยนะปาร์คคีวอนอาจารย์ปาร์คนะปาร์คคีวอนนะเป็นเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้นะซึ่งทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอนุมัติให้มาคุมทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับโชว์ฟอร์มเล่นยอดเยี่ยมแล้วก็นักกีฬาของเราก็ยอดเยี่ยมนะเอาชนะเวียดนามไปสุดมันเลย3-1เซตนะครับนัดต่อไปนะวอลเลย์บอลของเราก็จะไปเจอกับเวียดนามเจอกับเมียนมานะครับเมียนมานี่อันดับแรงกิ้งโลกยังไม่มีแรงกิ้งโลกนะนะครับส่วนแรงกิ้งสูงในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นอินโดนีเซียแหละนะอินโดนีเซียของอันดับที่44ของโลกนะครับเวียดนาม62ไทย66นะครับฟิลิปปินส์90กัมพูชา117ของโลกแล้วก็เมียนมายังไม่มีแรงกิ้งนะครับนี่ก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบแหละนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเพิ่งนัดแรกก็ถือว่านักกีฬาของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะเพิ่งนัดแรกนะครับจากนั้นมาดูในนัดที่วอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับเราก็จะขออภัยวอลเลย์บอลหญิงจบไปแล้วเป็นวอลเลย์บอลชาย18ปีนะครับเมื่อสักครู่ในชุดใหญ่ นะชุดใหญ่ไปแข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์แล้วต่อ 3-2 นะที่อินโดนีเซียนะส่วนวอลเลย์บอลชายอายุ18ปีนะต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ12-18กรกฎาคมนะรายการนี้เราลงแข่งขันนะครับส่วนรายการหญิงเนี่ย18ปีจบไปแล้วนะจีนน่ะที่ได้แชมป์อ่ะชนะเกาหลีใช่มั้ยแล้วก็ไทยได้ที่3ที่ชนะญี่ปุ่นนะครับคราวนี้มาดูชายบ้างชายเนี่ยไม่ได้แข่งที่ไทยนะครับนะไทยชายแข่งกันที่จีนนะครับซึ่งตอนนี้ได้8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วนะครับและ1นั้นก็มีไทยด้วยนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศของอายุ18ปีนะวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับก็มีการจับสลากไม่ใช่จับสลากดูผลการแข่งขันในแบบแต่ละสายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะมีการในรอบแรกนะครับก็มีในสาย A ก็มีไต้หวันจีนอินโดนีเซียฮ่องกงนะสาย B อิหร่านอินเดียฟิลิปปินส์บาเรนสาย C ก็มีปากีสถานไทยคาซัคสถานและคิร์กิสถานนะครับสาย C สาย D มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและออสเตรเลียแข่งขันกันไปแข่งขันกันมาจนสุดท้ายได้8ทีมสุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ปากีสถานนะครับที่1สาย C เจอกับที่2สาย A ก็คือจีนนี่นะจีนเป็นที่2สาย A นะครับปากีสถานเขาเป็นที่1สาย A เขาชนะไทยด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะวันที่16นะครับแล้ว 12:00 นเนี่ยอิหร่านเจอเกาหลีใต้นะที่1สาย B อิหร่านเขาวอลเลย์บอลเขาเก่งยอมรับเลยนะเนี่ยวอลเลย์บอลชายอิหร่านเก่งนะเจอกับเกาหลีใต้ที่2สาย D นะอิหร่านเขาเป็นที่1สาย B นะครับและที่1สาย D ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเจอกับอินเดียที่2สาย B นะครับแล้วก็18:00 นะครับนะไต้หวันที่1สาย A นะครับไต้หวันนะที่1สาย A มาแซงจีนได้นะเป็นที่1นะครับก็มาเจอกับไทยพรุ่งนี้18:00 ในวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนทีมที่ไม่ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะจากอันดับ9-16นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเจอคีร์กีสถานซาอุดิอาระเบียเจอกับบาเรนฟิลิปปินส์เจอกับออสเตรเลียคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงเนี่ยนี่เล่าให้กับคุณผู้ฟังคือแข่งล้อกันเลยนะคู่น็อกเอาท์นะรอบ8ทีมก็แข่งอีกสนามนึงนะครับที่ที่คอ1นะส่วนทีมอันดับเชียงอันดับ9-16นะก็จะไปแข่งกันที่สนามอีกสนามหนึ่งเหมือนกันนะแข่งคู่กันนะครับก็พรุ่งนี้รอเชียร์วอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ18ปีชิงชนะเลิศเอเชียนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันอย่างที่ทราบก็คือ FIVB Womenวอลเลย์บอลเวิลด์คัพแล้วก็ FIVB Men Volleyball World Cup นะครับซึ่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเนี่ยจัดไปแล้วที่ไทยใช่ไหมปี2025 2027นะครับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับปี2029วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ FIVB Women Volleyball World Cup เนี่ยมาที่เอเชียครับปี2029ไม่ได้มาที่ไทยครับไปฟิลิปปินส์นี่นะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกนะครับปี2025จัดกันแล้วที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่ยุโรปนะฮะที่โปแลนด์ในปี2027แล้วก็2029ที่กาตาร์ที่เอเชียนะครับเดือนของเราเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนั่นแหละครับที่ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพยายามที่จะบอกว่านะรับปากว่านะต้องมาที่สนามประเทศไทยสัก1สนามนะสัปดาห์ไหนสัก1สนามนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็มีการชื่นชมการเข้าการที่แฟนบอลตอบรับอย่างดี FIVB ก็ชื่นชมนะในการจัดของไทยนะรอรับทราบกันนะครับจากวอลเลย์บอลนะคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลเราไปดูเรื่องของแบดมินตันนะยังไม่ไปฟุตบอลนะคุณฟังใจเย็นเรื่องของฟุตบอลใจเย็นนะก็ไปดูเรื่องของแบดมินตันรายการ Japan Open 2026นะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัลตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ32,300,000 บาทนะก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นรายการที่เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับ32,000,000 บาทนะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของไทยลงแข่งขันนะครับ4คู่นะครับก็เริ่มต้นที่ชายเดี่ยววิวคุลวุฒิวิทิสาร มือ2ของโลกนะครับลงแข่งขันในนัดแรกเจอกับมือ24ของโลกจากอินเดียก็คืออายุเชตี้นะครับก็ปรากฏว่าวิว3เกมครับเรียกว่าวิว3เกมก็กว่าชนะได้ก็2ต่อ1เกมนะครับ19 2021ต่อ19แล้วก็ไปแพ้23 25นะครับแล้วก็มาชนะในเกมสุดท้าย21ต่อ15ครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งนะน้องวิวกว่าชนะนักแบดมินตันจากอินเดียไปได้นะครับ2ต่อ1เกมนะฮะรอบ2ไปเจอกับคู่แข่งขันดาวรุ่งจากสิงคโปร์ครับเชียร์เฮงเจอซันเทียนะครับมือ29จากฮ่องกงรอเชียร์กันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันคู่แรกนะครับคู่ที่2หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงก็เจอกับซิวปินเฉียนมือ12ของโลกจากไต้หวันนะครับก็หมิวในฐานะมือ8ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0เกมก็คือ21ต่อ14แล้วก็21ต่อ16นะครับหมิวพรประวีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคู่ปรับนะก็สูสีผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะอย่างคิมกาอินนะครับมือ14ของโลกจากเกาหลีนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกพิงพิชญามนโอภาสนิพัทรนะครับมือ23ของโลกเอาชนะเนสลีฮานเฮรินมืออันดับที่29ของโลกจากตุรกีนะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21ต่อ13และ21ต่อ13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับหมิวไปเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับยังเหลือประเภทยังเหลือประเภทหญิงคู่นะครับสองพี่น้องนะครับตระกูลเอี่ยมสะอาดนะครับนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดก็จะลงแข่งขันกับนักแบดมินตันมืออันดับสูงกว่าจากญี่ปุ่นนะครับก็คือฮินาตะซูซูกินะครับกับนาโอยามาคิตะนะจากญี่ปุ่นนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรถ้าทันในแวดวงกีฬานะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการแข่งขันของคู่ผสมหญิงคู่ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แข่งค่ำหน่อยเนี่ยผมพยายามดูอยู่จะทันไหมนะครับนะฮะก็ได้ลุ้นนะครับนะฮะขออนุญาตเช็คผลหน่อยนะฮะว่าผ่านหรือเปล่านะล่าสุดแพ้ไป1ต่อ2เกมนะฮะเกมแรกแพ้20 22นะครับเบญญาภากับนันทการนะฮะเกม2ชนะ21ต่อ15เกม3แพ้ไป18ต่อ21โอ้โหสูสีอ่ะนะแพ้ก็อย่างนี้นะต้องบอกว่าแพ้สูสีนะมูนากานานะแพ้สูสีกับสาวญี่ปุ่นตกรอบแรกนะครับไม่เป็นไรครับได้เชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับคนที่เหลือของเราพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเหลือเพียงแค่4คู่นะครับก็คือเดชาพลกับทรัพย์สรีบาสกับเฟมนะครับแข่งขันกันในเวลา 7:00 นนะตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องพิงค์เนี่ยพิชญามนนะคู่2 9:30 นะครับแล้วต่อด้วยทางด้านของวิวกุลุตวิทยสาร 10:20 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวลา 11:10 โดยประมาณนะครับทางด้านของพิชญามนนะขออนุญาตนะพิชญามนเวลา 11:00 นนะคู่930เนี่ยเป็นเรื่องของพรประวีนะครับนะ สนุกแน่นอนนะเชียร์ไทยเลือก4คู่ในดาสุเจแปน Open 2026 World Tour Super 750นะครับนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางเพจด้วยนะครับตอนนี้หน้าเพจอาจจะขึ้นหน้าข่าวอยู่นะไม่ได้ขึ้น CG หน้าผมนะเป็นหน้าขึ้นหน้าของผู้ประกาศขออภัยด้วยนะแต่ผมนั่นแหละนะเป็นผมณัฐนนท์ชุมอย่างนั้นแหละครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายและร่วมแชร์กันด้วยนะขอบคุณมากนะครับคุณสุภวรรณคุณพิสมัยคุณพี่สุจิตราคุณประพัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะให้เรื่องของนักกีฬาไทยก่อนนะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกล่ะนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนนะก็เจอกับฝรั่งเศสนะครับสเปนเจอกับรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เหมือนกันว่าจะเป็นคู่ที่ดูเดือดมากน่าแข่งขันวัดกันที่กองหน้ากองกลางที่ไหนได้สนุกอยู่ฝั่งเดียวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนคุมฝรั่งเศสได้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับลูกแรกนั้นได้จังหวะลูกโทษนะครับทางด้านของลูกคัตยีนเนี่ยกองหลังนะครับพักบอลด้วยศีรษะและหันหลังเตะนะแต่ไม่ได้เห็นทางด้านของ
1: ทางด้านของลูก้าดีนนะครับนะไม่เห็นลามินยามานะเข้ามานะแย่งบอลนะจังหวะที่กำลังจะเตะนะอยู่ในเขตโทษนั่นแหละครับคือเจ้าตัวมองแต่บอลไม่ได้มองคนนะหันหลังด้วยลูก้าดีนนะครับไปเตะเอาลามินยามานล้มลงไปกรรมการก็ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ไมเกลโอลาซาบันนะยิงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นสเปนก็หูคุมอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของได้บอลนะครับทางด้านของเปโดรปอร์โตหลุดเข้าไปยิงให้ทีมชนะ 2-0 นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะพยายามที่จะตั้งโซนเกมรับนะแต่ว่าเกมพอเกมรุกนะเจอทีเด็ดของสเปนที่ไล่กันนะแล้วพอไล่ตัดบอลได้แล้วนะสเปนใช้การเจาะบอล1 2 3 1 2 3จนฝรั่งเศสนี่แหมนะกองหน้า3คนแนวรุก4คนของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้นี่เออนะดูทางด้านของหลายๆคนของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะหลายๆคนรวมถึงเดชองนะครับเมื่อวานนี้พยายามแก้เกมแล้วนะในการสู้กับสเปนนะนะครับก็แพ้ไม่ได้แพ้นะทางด้านของสเปนเหนือกว่าจริงๆนะครับก็ชนะไปนะครับสเปนก็เป็นทีมแรกนะครับก็ชนะทางด้านของฝรั่งเศสไป2-0นะส่วนฝรั่งเศสก็ไปชิงที่3ในวันที่18กรกฎาคมนะครับสเปนจะไปชิงกับใครอาร์เจนตินาหรืออังกฤษก็แข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับกุนซือสเปนหลุยเดลาฟอนเต้นะก็ชื่นชมลูกทีมแหละนะครับเพราะว่าทำนะแนวทางของทีมยึดมั่นในแนวทางการเล่นบอลแบบนี้แหละครับต่อบอลการต่อบอลการเซตเล่นกันเป็นทีมนะครับขึ้นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เป็นเพรสซิ่งแทนตัวเองนะครับก็ชื่นชมนะเราทำงานอย่างหนักเรายึดมั่นในแนวทางนี้และเราก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดวันนี้เจอทีมที่ดีที่สุดของโลกฝรั่งเศสนะแต่เราก็ชนะนะครับนะฮะก็ส่วนเดชองนะครับก็ปิดฉากนะฮะ14ปีในการคุมทีมฝรั่งเศสนะครับเหลืออีกนัดนึงแหละนะครับในนัดสุดท้ายในการชิงอันดับที่3นะครับเดชองเนี่ยสร้างสถิติไว้มากมายนะครับนะในการคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสถิติในการเจอกับสเปนนะฮะมักจะแพ้นะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้สเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสเยอะนะครับเคยแพ้ในรอบรองยูโร2024 1-2นะครับฝรั่งเศสนะแพ้รอบรองยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับปีที่แล้วนะครับนะแพ้จุดโทษแล้วก็แพ้สเปน 0-2 ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะ3ครั้งเลยนะแพ้สเปนในรอบรองนะ3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งเลยนะครับก็รอเชียร์ให้กำลังใจทางด้านของเดชองนะครับสร้างสถิติไม่มากมายกับฝรั่งเศสนะครับคุมมากที่สุดนะ26นัดนะครับก็รอชิงที่3นะครับส่วนคู่รอบรองเชลเลอร์ในค่ำคืนนี้ก็เป็นการวัดกันล่ะระหว่างอาร์เจนตินานะครับซึ่งเจอกับแชมป์เก่าเจอกับอังกฤษอดีตแชมป์โลกนะนานมาแล้วอังกฤษเนี่ยแชมป์โลกสมัยเดียวนะสมัยนู้นนานมาแล้วนะก็จะเจอกับอาร์เจนตินา2ออ่างจะมีออ่างเดียวอ่ะนะเข้าชิงเนี่ยจะเป็นออังกฤษหรือว่าออกอาร์เจนตินาค่ำคืนนี้ตี2นะครับที่สนาม Mercedes-Benz Stadium นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงนะครับอังกฤษนั้นมีทูมัสทูเคิลนะครับก็ปัญหาของอังกฤษอย่างเดียวก็คือทางด้านของแบ็คขวาแหละนะครับคอนซาโดนแบนริชเจมเจ็บบ่อยนะครับก็อาจจะมีอีกคนนึงแหละครับเอชลีย์คอนซานะอาจจะเล่นแทนนะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นจอห์นสโตนกับมาร์คเคอีละครับนะส่วนแฮนเดอร์สันเนี่ยจอร์แดนแฮนเดอร์สันเนี่ยเก็บยาวนะครับนะเพราะว่าเป็นล้มนะครับแดนกลางคนสำคัญของอังกฤษนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่แครอนไรซ์นะครับแครอนไรซ์นะครับเอเลียตแฮนเดอร์สันบูกาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนนี่คือแนวรุกของอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางด้านของแฮร์รี่เคนซึ่งจะเป็นกับรันทีมกองหน้านะที่ขับเคลื่อนในแดนหน้านะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับลูกทีมของลีโอเนลสกาโลนีนะก็หัวใจของฟ้าขาวอาร์เจนตินานะก็คือเกมรุกนะเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้อย่างมุ่งมั่นมากนะครับถึงแม้ว่าเกมรับจะไม่ค่อยเท่าไหร่เสียประตูนะแล้วก็ทางด้านของเมสซี่กับดาวซันโวนะตอนนี้8ประตูถึงแม้ว่าจะเป็นดาวซันโวที่จะโทษพลาดไป2ครั้งนะแต่ก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเมสซี่นะของอาร์เจนตินาในวัย39ปีนะครับอยู่ที่อังกฤษจะจัดการเมสซี่ได้อย่างไรนะครับเมสซี่โดยมีฮูเลียนอาวาเรสครับอเลซิสแม็กอาลิสเตอร์แอนโชฟอนันเดสนะฮะโรดิโกเดโปนะครับอเลซานโดปาเรสนี่คือเป็นนักเตะของอาร์เจนตินาที่คอยสนับสนุน เกมรุกของเลียเดลเมสซี่นะครับดูนะฮะวัดกันที่กองกลางนะกองกลางและหน้าเป้าใครคมกว่านะครับนะผู้สาประตูทั้ง2ทีมเหนียวทั้งคู่แหละจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วก็เอมิเลียโนมาร์ติเนสแต่ว่ามีลูกว้าวๆง่ายๆก็มีเหมือนกันที่หลุดง่ายๆนะครับข้ามคืนที่ตี2นะครับคู่นี้ตำนานเคยเจอกันมาสมัยหัดพระเจ้านะสมัยที่อังกฤษตกรอบเพราะว่าดิเอโก้มาราโดน่าขึ้นใช้มือนะครับขึ้นโขกด้วยหัดพระเจ้าในจังหวะที่ปีเตอร์ชิลตันผู้สาประตูจะออกมารับนั่นคือลูกบริษัทซึ่งปัจจุบันนี้ถ้ามีถ้าก่อนหน้านั้นมี VAR นะครับอังกฤษไม่แพ้ครับนะมาโดน่าทำประตูไม่ได้แน่นอนแต่คราวนั้นตอนนั้นไม่มี VAR นะครับตอนนั้นของอังกฤษก็ค้างคาใจมานานแล้วนะครับคราวนี้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะครับรอชมกันนะครับตี2ดึกหน่อยนะครับคู่นี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครจะได้ใส่เสื้อขาวใครใส่เสื้อแดงนะเพราะ2ทีมเนี่ยอังกฤษน่าจะใส่ขาวนะอาร์เจนตินาก็ฟ้าขาวเนี่ยประมาณนี้นะครับอาจจะมีทีมนึงใส่เสื้อแดงนะฮะก็รอดูนะว่าโทมัสทูเคิลนะกับทางด้านของสกาโลนี่เนี่ยนะสกาโลนี่เนี่ยจะวางแผนกันยังไงในค่ำคืนนี้นะครับหัวใจเกมรุกเกมรับนะครับได้ดูกันแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็ผมก็เชียร์อังกฤษจริงๆนะขออนุญาตเชียร์อังกฤษแล้วกันนะอย่าแก้อังกฤษเข้าไปหน้าคว้าแชมป์นะอาร์เจนตินาพอแล้วนะครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วค่อยว่ากันนะครับจากฟุตบอลของฟุตบอลโลกนะครับไปดูฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีกอบ้างนะครับกรมพลศึกษาเดลินิวครับ2026ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับวันนี้เนี่ยมี2คู่คู่เอกเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเจอกับเทพสิรินคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันในฟุตบอลจตุรมิตรคราวนั้นเทพสิรินชนะกรุงเทพคริสเตียนนะครับและคราวนี้ถือว่าเป็นการโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่นะเป็นฟุตบอล18ปีกอคือฟุตบอลจตุรมิตรก็ยิ่งใหญ่ของ3โรงของ4โรงเรียนแต่ฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีกอก็ถ้วยใหญ่ของบรรดานักเรียนระดับถ้วยกอระดับดิวิชั่น1นะของมัธยมของไทยนะอายุ18ปีเนี่ยแหละครับโอ้โหแล้วเจอกันคราวนี้ครับกรุงเทพคริสเตียนถอนแค้นได้ฮะแล้วก็ชงโคสีม่วงกรุงเทพคริสเตียนชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากจอมพลหอมบุญมานะก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่งให้ลูกแม่รำเพยเทพสิรินตกรอบครับครับก็ตกรอบไปนะฮะก็ทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนนะเข้าไปเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับนะอัสสัมชัญธนบุรีเจอใครอัสสัมชัญธนบุรีชนะด้วยนะครับดูแวบๆว่าอัสสัมชัญธนบุรีชนะใครนะอัสสัมชัญธนบุรีแข่งขันนะอีกคู่หนึ่งเอาชนะวัดสุทธิวรารามสิงสะพานปลานะครับ3ประตูต่อ2นะครับนะอีกคู่หนึ่งนะอัสสัมชัญธนบุรีชนะนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยขออภัยนะทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนชนะเทพสิรินทร์1-0นะครับแล้วก็ไปเจอกับเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญธนบุรีนะครับแล้วก็ฉลามชนจูเนียร์นะเอาชนะสิงห์สะพานปลา3ประตูต่อ2นะครับนะแล้วก็จะไปเจอกับสวนกุหลาบในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลอายุ18ปีกอนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อนะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับฟุตบอลนะฮะอัสสัมชัญศรีราชานะโอ้จะเอาชนะสิงห์สะพานปลาวัดสุทธิวรารามนะครับ 3-2 อ่ะยิงกัน5ประตูครับนะแล้วก็ไปเจอกับสวนกุหลาบก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะสวนกุหลาบรายการนี้นะครับสนุกนะครับรอเชียร์กันนะฮะส่วนอีกรายการนึงก็คือฟุตบอลโค้กครับนะรอบ32ทีมสุดท้ายคราวนี้โซนภาคเหนือนะครับวันนี้นะที่สนามกีฬาสมโภช700ปีนะครับชาติตรการซิตี้ชนะนวมิน FC 2ประตูต่อ1นะครับสุโขทัย FC ชนะธรรมสาธิตยูไนเต็ด4ประตูต่อ1นะที่สนามกีฬาสมโภช700ปีนะครับสนาม1แล้วก็สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปี32นะครับนอกจากนั้นนะครับแพร่ FC แพ้สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตร1-4นะครับและพิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5ประตูต่อ1โอ้โหนะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อนะครับสำหรับรายการนี้นะรอบ32ทีมสุดท้ายวันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับโค้กครับโซนภาคเหนือนะครับ แมนยูได้อยู่ที่เทเลมองเรียบร้อยแล้วนะอย่าเป็นทางการนะเมื่อวานผมบอกว่าซื้อมาแล้วแต่ด้วยค่าตัวนี่35 ล้านปอนด์นะครับมีค่าฉีกสัญญาด้วยนะเซ็นสัญญากัน5ปีอยู่ที่เทเลมองวัย29 ปีนะเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับใส่เสื้อหมายเลข18ยินดีด้วยนะนะครับยินดีด้วยนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับผลฟุตบอลโลกพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรม

0: ามปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
2: พลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
3: นายพลพงษ์ไมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
4: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลัน ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมปี2568-2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแรงน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
6: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม700-800 ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
7: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งดารุมนอุดมพรรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโก้โลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมดยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดอั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุทเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 23-25และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวเมืองอันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
12: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดหน้าศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปุริภัทรสอนการรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจ ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นมาต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: วันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวโตในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่หมาดที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดแล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแววเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสเปะสปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เข้าสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้างอยู่ในจิตใจของเด็กชายยังไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

กลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มฉ่ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนเสมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเข้าล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กลุ้มกันลงสนาม

พบค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจุงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาเสียแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูลาดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักกะลาดแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอกหญ้าแห้งแล้วก็หลุมบ่อเป็นกับดักอยู่ทั่วไปฝีเท้าของเจ้านายก็ไม่ผิดไปจากเด็กหัดเล่นผิดกับเจ้าสองคนนั้นซึ่งมีเพียงสองเท้าอันเปลือยเปล่าแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกหลบหลีกอย่างพลิ้วไหวเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับรอยตีนมัวแล้วก็ดงหนามไมยราบที่มีดาดดื่นอยู่ในสนามจนเพื่อนๆต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเล่นของสองพี่น้องไอ้หลองกับไอ้เหลิมนั้นสุดยอดในบางกระเจียวเบื่อข้าวไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันทร์ข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกหึเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนและยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็พวกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยลำคาญเปล่าๆแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนไปให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนาน่ะก็ไอ้ร้องไอ้เลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับเขารอฟังอยากใครรู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไร่ไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องน่ะมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้าหงึกหงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึ่งรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะจะเพิ่งเล่นกันแล้วขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะ
ชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มาทุกคนประสานเสียงตอบรับโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยไหมบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากคิดทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผ่าออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

ายลมร้อนแล้งยังคงพัดผ่านสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวหอบเอาละอองฝุ่นสีเทาจางปลิวผ่านระลอกแล้วระลอกเล่าวัวสองตัวยืนเคี้ยวหญ้าแห้งอยู่ในสนามอย่างเบื่อหน่ายใต้ร่มฉ่ำฉายใหญ่ขอบสนามเด็กเลี้ยงวัวสองคนกับเพื่อนอีกสองรวมกลุ่มหลบร้อนกันอยู่ตรงนั้นบางคนหย่อนก้นลงบนผิวดินแห้งแข็งขณะที่บางคนเอหลังราบกับพื้นนอนมองผืนฟ้าโปร่งใสไร้ปุยเมฆแปดเบื้องบนนกปากห่างฝูงหนึ่งร่อนวนอยู่ลิบลิ่วมองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักนี้เล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นเออข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงบัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เหลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยก็โถเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเล่าคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งพวกเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบเนี้ยพวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะเว้ยไฟสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้สองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่มะดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองอ่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เลิมสมใจอยากไฟสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

ตกบ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงวัวนี่พวกเองอ่ะยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกหรอไม่เล่นหรือไงอ่ะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆ เพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางเอ่ยอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องกับไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเอ็งไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเอ็งกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่างพอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่มก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกกรากอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้เหรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเองบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาการลงทุนของตัวเองย่อมมัดใจเพื่อนๆส่วนใหญ่เอาไว้ได้อ้าวใครว่าเล่นได้ทุกคนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่ายกมือขึ้นคนตัวโตเริ่มพิธีกรรมบางคนยกมือขึ้นสูงท่วมหัวราวกับกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นขณะที่อีกหลายคนแนบแขนชิดลำตัวยืนนิ่งเหมือนหุ่นคนตัวโตเริ่มนับที่ตัวเองก่อนแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆพลางขานจำนวนเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันชัดเจนเมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้น
ก็มีเสียงเฮฮาดังมาจากฝ่ายผู้ชนะคนนับคะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวารสองคนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะเว้ยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอ่ะเออวะข้าลืมไปพรานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: สำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา

0: มีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
5: ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉะนั้นชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงวิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกลุ่มแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
7: นายสรพงษ์แควทุนพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อย

0: แล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้เราพบกันสำหรับวันพุธค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวสาระสารพันที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะสำหรับในช่วงแรกค่ะมีเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยค่ะได้คว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub ค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism อันดับที่2ของโลกค่ะประจำปี2026จาก Travel and Tour Worldนะคะหรือว่า TTW ด้านสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตรงนี้ค่ะสะท้อนด้านความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยแล้วก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในการจัดอันดับ Top 50 Medical TourismDestination in the World for 2026ค่ะประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากตุรกีค่ะขณะที่อันดับที่3ได้แก่อินเดียอันดับที่4เม็กซิโกอันดับที่5เกาหลีใต้อันดับที่6มาเลเซียอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์อันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับที่10นะคะโคลอมเบียตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็น1ในประเทศชั้นนำของโลกค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งศักยภาพการความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาที่มีภาวะที่มีบุตรยากโรคมะเร็งค่ะเวชศาสตร์ป้องกันและการบริการสุขภาพองค์รวมซึ่งประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยที่เป็นชั้นสูงการบริการผู้ป่วยที่หลากหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลเมดิคอลนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะจึงทำให้ประเทศไทยค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้ทางด้านของการรายงานยังระบุด้วยค่ะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหัดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทางด้านการรักษาการพักฟื้นและการท่องเที่ยวซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าการจัดอันดับดังกล่าวนี้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยค่าราคารักษาค่าพยาบาลที่แข่งขันได้ระยะเวลาที่รอคอยที่เหมาะสมโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งค่ะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่ดีในช่วงแรกค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2
2026ด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระดีๆมานำเสนอกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ช่วงที่สองวันนี้ค่ะมีสาระเรื่องราวกับ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในวิธีแรกค่ะตั้งสติให้ดีนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะพยายามหาทางออกที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดทิ้งสิ่งของเอาไว้อย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนนะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวของท่านด้วยอย่างที่สองค่ะปิดปากและจมูกให้ดีนะคะเพราะว่าการปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะการสูดดมควันเป็นเวลานานอาจทำให้สำลักควันจนหมดสติแล้วเสียชีวิตได้อย่างที่3ค่ะหากติดอยู่ในห้องน้ำให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วหน้าต่างค่ะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับคนภายนอกนั้นได้รู้นะคะว่าเรานั้นอยู่ภายในห้องน้ำอย่างที่3ค่ะหากมีควันไฟให้ก้มต่ำเอาไว้คลานต่ำไปหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะที่จะปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่4ก็คือหากไฟลุกเสื้อผ้าให้หยุดนอนกับพื้นแล้วกลิ้งนะคะเพื่อที่ได้กลิ้งโดยทันทีค่ะแล้วก็ลงนอนกับพื้นกลิ้งไปทันทีเพื่อที่เรานั้นจะดับไฟที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเรานะคะอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนั่นก็คือห้ามหนีเข้าไปในจุดอับค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องเก็บของห้ามพยายามที่จะดับไฟด้วยตัวของท่านเองนะคะและห้ามใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาติดไฟได้ง่ายนะคะนี่ก็คือ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ค่ะนำมาฝากกับท่านฟังเป็นสาระในช่วงที่2เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยา

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราปิดท้ายที่เรื่องราวดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยภายหลังในการเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมการพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจเฟรนไชส์โดยคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการค่ะจะสนับสนุนค่าแรกเข้าเฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SFED Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.พร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะจะสนับสนุนพื้นที่ในพื้นที่ของโรตัสแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะแล้วก็ให้พื้นที่จากสมาคมตลาดไทยกว่า100ตลาดนอกจากนี้ร้านเฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกเฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ http://thaichwaithaifranchise.dbd.go.th ค่ะก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสาระสารพันวันนี้วันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับในวันนี้เชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรไทย

0: ่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
4: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
5: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSW-E-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSW-E-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
3: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
6: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟัง

0: ข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind the HM Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Nevermind the H.M. Blues หรือเพลงโดนใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกๆที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเวียง3เพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้งสามเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

าไรนั้นยิ้มยวนเท่าไรน้ำใจนั้นเธอทำเพิ่มอะไรรักเป็นยังไงอัดอันไว้ใหญ่เมื่อไรจะรู้กัน

ียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

อย่าเพิ่งทุกข์ทิ้งมาก่อนที่จะโปรดอย่ากลับ

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาดด้วยจังหวะเร็วๆหรือลาตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษ

0: ข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าก
1: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
2: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาดตะข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีควันซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดคันไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตรเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์

เพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั่นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญยเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่สิบเอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบนั้นผลงานของสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์3เพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันครูไพบูลย์บุตรขันนี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทประครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ถึงวันนี้ก็นำเสนอธรรมะสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนบางก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใคร่ครวญก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดตรงทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเผลอเพลินอิ่มเอิบดื่มดำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกข์ต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกข์บ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของพระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะ

อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชุลธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ1การสมาทานธรรมะที่มีส่วนในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต2การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนาเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ

0: ท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ถอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปถูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนาเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เถาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เถาย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสมบัติอันนำความสุขมาให้เถาย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บสาบเป็นร้อนเพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุก็นี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเป็นร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้ เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบางกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริพาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำและถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติมินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้แลเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนั้นเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางคลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่นั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลาย มีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึ่งเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึ่งเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเป็นไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไร พระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นไรไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมะนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อดำนังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชา ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเขามีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนี้แล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้น ไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นพระเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัย และเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสก็มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้านาทีนั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้ากลมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะที่น่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานภาชนะนี้จะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบุรุษนั้นไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มไม่ได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญก็น้ำมูดเน่านี้ผสมด้วยยาต่างๆถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วาง ยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมสุดใหญ่จบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลัง

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกด้วย Now Green Power by PEA
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
8: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิสลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงลดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ลาวตาโร่มาร์ติเนสโขบประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปริมภาสอนการรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่มั้ย
1: อ๋อถูกต้องค่ะเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็แนวรับลมมรสุมตะวันตกพร้อมกับเตือนทางชาวเรือสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอดูในวันนี้เนี่ยทั่วไทยฝน 40% ของพื้นที่แต่จะมีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงท่านโฆษกกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกตอนเย็นฝนราชการ
1: ฝนราชการกลับมาแล้วนะคะ
0: ทำงานช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนีโญแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้น
0: ตกตก
1: ฝั่งนั้นก็ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้

0: ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตกซ้ำซากคือมีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะตอนนี้ก็ได้ระดมสภากำลังแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงบุคลากรค่ะลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีน้ำในการน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เสริมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณธีรชุนบุญสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะค
0: ะ
1: ถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
1: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
0: ้
1: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
0: ค
1: ือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22ราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
0: ะ
1: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยด์โดซิสนะคะโรคเมลิออยด์ด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกๆหลานๆเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อสัญหาบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะหยุดยาวเลยนะคะ พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงดิฉันเริ่มไปขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณแม่
1: ค่ะ
0: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้างแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี
1: ้
0: เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
0: ้
1: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นน
0: ะคะ
1: มีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
0: ่
1: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1,000 กว่ารายอีก
0: นะ
1: คะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400ราย
0: นะ
1: คะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะ เพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดและก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันพรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,814 รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่
1: ะ
0: โดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพ จในรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
0: ค่ะ
1: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาปี2560
0: ค่ะ
1: นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นดอมินีได้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแก่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
1: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะ
0: แต่
1: กระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่มไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์ส สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญแล้วครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเลยครับบอกว่า ให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับ ย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแคร์นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมาลตาและมาลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีคองร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับ และนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณ นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep VerifyApplication AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังใช้เวทีนี้แหละครับในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันด้วยโดยมีการคัดเลือกผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์มาประดับตกแต่งพื้นที่การประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการนำเสนอสินค้า GI และอาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ดีแต่
1: 6นาฬิกา55นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะเรารอตามดูข่าวดีกันนะ
0: คุ
1: ณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11นาฬิกาวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook Live กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนี่ยรอยอค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเนเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพลวนะคะจริงๆบอกว่าแพลวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะ
0: คะ
1: ส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้อง

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี
1: ้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผย